ปี2026ตัวจักอยู่วิมึงซี่ยกพอมพอมลงปอกนี้สะสุมจองกันของสังเมืองหวานคาเฟ่นี่มีผู้สลาจอนจาและกำลังไปหงสิเนนั้นมาเตะตั้งพัดเด็ดนั่นพร้อมกันซิงโซ่ข่อยไล่ก่อป้องกับกันมาตุนอยู่มาคาเฟ่ในพัดเด็ดเห่าได้ปุ่งเนื่องตามพัดเด็ดตามไม้เสียงให้ดอกคาเฟ่เขียนดีมีทาราเสียงนั้นกำมุนเหอกันเฮสั่งได้ปุ่งเนื่องไปตามดีพอให้เมน่าอีกเทียมตาโซได้เฮท้าหังมีปินดีผู้แดมเขาสั้นเรื่องเก่ารอ14คำไถหูนางโดนขั้นกายยังได้ยินนั่นตุนในหวัดทั้งเหมือนเปียดปั้นเสียหอยยันเด็กเตรียมปีกายเวลายำเดียวกันเทียมไล่มาซ้ำปั้นยันปิ้นกายางเตปี2000ไปสหตัวเดิ้งเก่าลูกหมาซุ้งระเบิดนั่นตามหอมสอนปี2000ไปสหกตัวไปอ้อนเปียดเดินตั้งนำนำมีข้องคำนึกหลวกตัวละข้องโคเสือเข่ามาและไข่ออกไปเหนี่ยฮอดถึงเศร้าซ้ำเหมือนตุนไปโคจิกาเงินฮอดถึง43กุยันไปเด็กเตรียมปีกายเวลายำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นในหาสิเปียดปุ้นไปเก่าหอยปุ้นในหอย30ปุ้นไปเปียดในหนี่มาสมลูกบ้านเสือเข่ามาเหนี่ยฮอดถึง40,000ตุนไปเด็กเตรียมปีกายเวลายำเดียวกันเทมไลหมา12ทบไปดังเก่าหล่อ14คำมีเซิงเว่ยเชื่อชมปูเซิ่มมินเหลียนก่อป้องกับกันต่างปานหันพร้อมอยู่ฐานแต่เพซ้อนต่างหมันความหูภาษาซุ้งขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันอยู่นูเจียงเซาหันเขาเฮ็ดไปเป็ดซมขอเก่าซื้อหมันกำสังเน็บแหงสีจิงพิงซุ้งซูจีต่างหมันความหูภาษาซุ้งขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันเดียวขอบานหงเสือชีหงเฮียนปักตุพัดเตียดไปขอบต่างตีคำฟงหนีเพซ้อนโตการปูจุ่มไล่ไปทันแต่เศร้าบอกหาปีหมาชูชงเจ้าที่นักปุ่งเนืองของซุ้มใหม่ตังเซินตุนอยู่กันเฮสั่งของซุ้มป่าเมียไอ้เบาเห่าห่มตีไปอ้อนตุยซอมปืนปุ่งเนืองไปประเดี๋ยวใกล้ปีนผุนนำป่าเปิ้ลวัดทุ่งปุ่งเนืองก็ลาบ่ายเมืองตังเจ้าตั้งมันตึกปืนดีไฟกันหน้าที่หาปีปกทีสิบสี่ไปวอยซองกันเฮสั่งของซุ้มใหม่ตังเซินกับโฮซักไปโคมเปิ้งลงปุ่นซ่งปันเหมือนเชียนว่าซองกันกวางฝูกับโฮซักไปหีโคมเปิ้งลงปุ่นปันหาหอยเหมือนเชียนว่าอยู่ตังเซินปิ้นที่หนึ่งสามเขาฮอดยำยิ้นมาคงโคเจ้าสืพิงเสียนมักมิดยังกว้างไม่กวยเขาฮอดเวลาบิดเซลเขาซ่องซ้ำปิ้นนี่มาสืพิงเสียนใจเอาปิญญาไล่เจอมาตุนอยู่กันให้สั่งมักมิดตีไปอ้อนตีในกบุกอีกหนึ่งว่าเดี๋ยวปุ่งเนื่องมีคมปึ้งเสียงพอดีตาไม้เสียงทลาเสียงกะลี่เสียงนางโดนตังเสียนหน้าเตอร์ปุกสั่งมักมิดเน่ฮอดถึงหาบ้านหมู่ไปการนำสั่งฮอดถึงหาบ้านซ่องหอยเหมือนยันตามกันก็หอมซ้อนไดหูเดินเปียดจองการเฮ็ดสั่งและกลุ่มหือได้มันเวิ้นเทียมไล่มาจองการหาการเฮ็ดและขั้นกาข้องโคก็ได้มันเวิ้นไปจองการกาไข่โตต่างประเทศได้เทียมไฟปุ่งเนื่องไปวัดทุพไพเมืองในประเทศเถาปุ่งเนื่องไปตามดีตามผู้เดียมเขาสั้นเดินเก่าโลก14คำไดหูอยู่ใต้ตึกปืนพี่ไก่นั่นเทียมไล่จองการปัลลิฮันต้องไข่ลูกอ่อนหน่อยไฟไปเวสเซียนช่างเจินเอติกังไซปัลลิฮันการมุดใช้สื่อชิ้นนั่นปั่นตีไปยังแยกไปฮอดถึงพี่นิฮังปีหอยปุ้นในเก่าสิบหาปุ้นขืนเนื้อช่างเสริญเวสเซียนและตีกังไซปัลลิฮันการมุดใช้สื่อชิ้นนี้ต้องไข่หือลูกอ่อนหน่อยก็ได้ซ้ำผู้ปากกั้งไหวเจ้าปู่กูจะค้นวันสิบหาคำออกปากว่าฟิลิปปินส์ที่โดยกองอัดยาอันคมนำมีสมมติเข้าตาหนันเอาโกดอนของเหยียนเต้าพัดซุงโกแล้วโกดอนนันซาชินเต้าปุ้นไปไล่เอาเขากับคมนำมีสมมติฟิลิปปินส์ไปอันนี้เจ๊ดคำลับเก่าอำนาจพัดซุงโกอยู่ที่นันไข่หันปิ้นพิดาปัดยาพัดซุงโกคัดเคียงฟื้นโตตามทานชิงซานนิโปเออร์ปุ้งเพกันก้มหายใดหูพอถึงเวลาที่แบบมังหันเรื่องเก่าหล่อ14คำกลางคืนนาลีเปียตานิโปเออร์นำหอยนองเพ่แพ่ขำลับบ่ได้ปลาหือกุนใต้ซีเทียมไล่หมาพอถึงปันซ้ำหอย96กุนอันสกัมเพียงในปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกองเช่นผีเสียงปองนี้เพียวเขาซ้ำใหม่ก็ถึงตีนหนี

0: กึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2015ตัวเดินสองหลัว10คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมก่อนอ้อนลิงเต่าเซียวจูและสาวัตถุทรงยังปอกที่เก่าหันที่ออกกำปาขนนักเสียออกเปลี่ยนเสินเสียงนี้พอเพทั้งหลายเสือหลายอย่างที่ไหนคักหมันตุนอยู่ไปการทำดีนักตุนอยู่เวียงเฉินเสียงเนปิ้นตุนอยู่ไปเวียงเฉินได้หมันเวิ้นห้าได้การเห็ดแล้วขออยู่เฮากินสุกลำบันไซที่ไหนทื่อนักจองกันมาตุกตื่นสั่งเตียงเครื่องใส่ตึกปืนได้เวียงและบานตุงหุ้มใส่หนังกันนั่นมาเทียมไฟหือพัดติตุกตื่นได้เปลี่ยนใกล้และยานอกันไหม
1: ซับเก๋ก้องป้องห้ามเห็นอาจยากคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจกใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาห้ามเห็น
0: เมทักผู้ฟันต่างหลายซอสดีอยู่ที่กินวันพวกขาปิ้นก้องเจ๋งเข้ากงสร้างตั้งเหวียนสยมุดปอดวันนี้พวกขาดีเผาะนิมีจางชิงกุ๋ยอันการปูไปหอยเปลี่ยนตัวเดียวหากันเฮ็ดนั่นจางชิงกุ๋ยปีปันเก่าหอยหาสิบเอ็ดตัวเดินเช็ดโลกเกิดอยู่ตีซันตงจูเชิญหันปีปันเก่าหอยเปลี่ยนสิบสองตัวเดินหาโลกไปเขาพร้อมทรงโกกงสร้างตั้งปีปันเก่าหอยเก่าสิบเก่าตัวเดินสี่โลกเสียหงเยงเงินเจ้าสร้างหญิงคังเลือกผายมาถึงอยู่นานเส้นชู่ฉงเจ้าขัดปิ้นตีปกห้องกำซอยกันตกพานหอยเปลี่ยนทำปิ้นยงเยินเสียนฝูเสียนจางอยู่ตีชู่ฉงเจ้ายงเยินเสียนหงเห็นหน่อยจืดจื้อตีสีวางเชี่ยวเฉียวหันยังมีทาราสื่อซ้ำไปอันหนึ่งนี่ก็ย้อนเปิดสื่อซ้ำการปูผู้ที่กุนหมันปกห้องกำซอยกันตกพันนั้นผุดหนึ่งตานกว่าปิ้นสังชิงกวยเสาปีแปอ้อนตานเตียวไปถึงบ่ายเมืองตียุ่งเหยินเสียนที่หันปกห้องกำซอยกันตกพันเอาชีวิตตัวหิ่งไว้วางตีสินตั้งปกห้องกำซอยกันตกพันหันพอถึงวันนี้นี่ใหญ่เข้าตานอันบอกกู้ตกหยาบซื้อยงมุดปอดนั่นก็ยังหือตางไรเล่าลือไว้สังชิงกวยนี่ปิ้นหงเยงเงินเจ้าสังหิ่งขังตีเซินเฉินกวนลี่ปูหันก็หอมวัตถุเบี่ยเงินฝูช่องชิงลี่นันปีปันเก่าหอยเก่าสิบเก่าตัวตานตามตัวลาแฟดลาขนาการเห็ดแล้วขออยู่เฮากินสุกลามบ้านใจนันตามตัวสมัครขำโคมาถึงยินนานยุ่งเหยินมาปูห้องกำซอยตีด้วยกล่องตกพันนันแต่โนยาหยินสู้ปิ้นการปูปูห้องกำซอยการตกพันลุทินหนึ่งนางกดหนึ่งไปถึงตียุ่งเหยินเสียนหันหอยเปลี่ยนปิ้นฝูเสียนสร้างเวลาห่างคัดไว้ปิ้นหนึ่งปีนันเดินสีหลัว12คำตานเตียวเขาถึงบ่านเมืองยุ่งเหยินตีหนีเตียวเขาสินตั้งตกพันไปปห้องกำซอยการตกพันการเกิดเดบ้าพวกขาสมัครมาวัดทั้งตีด้วยกองกุ้งไก่หนีมาปห้องกำซอยการตกพันซื้อใจตู้หิ่งขำอดใดจวงการเข่าเจ็ดอันตกพันเลือดใช้การทำและการหอยอยู่เฮากินนั่นซื้อปงใจเดี๋ยวมาเหตุการณ์ปห้องกำซอยการตกพันเปิดภัยมึงสุ่มไล่ตีเสียนตกพันหนีเดินท้ายความพักตู้หิ่งอีกหนึ่งพวกขาที่โดยการเลือกเสียนหนีบ่มีตีไม้ซังที่โดยในเสียนแจกไว้จางชิงกุยโป้ก่อนการปกห้องกำซอยการตกพันการโคสนาจางการสั่งซ้อนการดิ่นเอาลบเผาต้องการปืดคำการให้สั่งฟงหนียงเหยินเสียนปิ้นตีภาษาหยีภาษาไต้ฟงหนีภาษาหน่อยซะซุ่มอยู่กินนั่นเวลาเมื่อยำนั้นไพ่มึงซุ่มร้ายซิ่มเหมือนกุนไปหอยเฮากินตังร้ายก็ยังตกพันหรือใช้ไฟการทำปกห้องกำซอยการตกพันหนีก็ลำบากยากใจเตะดังฮือไปกำซอยกำซอยเบาซังนี่ก็ปิ้นการคิดใช้จางชิงกุยอันกี่กิ้งระเบือนหันเห็นนี่ตานคัดแย้งว่าตีในโต๊ะก็ไปถึงตีหันอยู่ในเวลาปีหนึ่งตานไปสิงท้ามและไขว่ไล่ถึงชนกงโซตั้งเสียน65ตีไปถึงบ้านหงไขว่ไป6ตีไปขึ้นถึงตังนั่งถึงเฮือนตีเหย่าเฮือนตกพันไขว่เปีย10ตีซ้ำไขว่กุ่นปอกไปจงคือช้างปิ้นช้างตั้งเสียนอันตกพันหรือใช้เลือดปืนนั้นย้านตีในเสียนพอถึงไขว่กงหลีไปจางชิงกุ๋ยไปแล้วเก่าปอกมีปอกหนึ่งจางชิงกุ๋ยไปสู่ท้ามบ่ให้มีหน้าตกพันหรือใช้นั้นไปถึงมืดมากุนหมูไปหนังนันวายังเลือดซ้ำเหินเหย่าเหินหมูตกพันตะวันใดอยู่ที่ใกล้พองเดียวต่างไปก็เดียวซ้ำต้านหนาลีครึ่งนั้นวันนี้โบได้เดกเหินยาถับไปดอกสร้างชิงกุยขึ้นวาซ้ำต้านหนาลีไปเขาห้าหูเหย่าเหินตกพันเลือดใช้ซ้ำเหินนี่ก็กึ๋งเหินพอถึงกลางเหินตานเขานอนในเชียงหันห่างแห้นไปวันที่สองครั้งในเสาไปถึงเหย่าเหินหมูตกพันเลือดใช้นันซ้ำเหินอันก็ยังไปนั้นวันนั้นกลางเหินสร้างชิงกุยขึ้นเนื้อใหม่คำเดียวฮักและลู่ตองมาเกี้ยมกันวันที่สองกลางไหนกุนหมูไปแอบตานนั่นฮันวาตานไข่นักหน้าตัวอีบอกตัวตานยาถับไปดอกบอกไปถึงในเวียงเสียนนอนหงยาดอกจางจิงกุยขึ้นคัดแย้งแหลว่าเบาไดที่ไดล้อตองมีเบามีแห้งไกวว่าว่าเหลียวก็ปิ้นอ้อนหัวเปิ้นเตียวเขาถึงสินตั้งในด้วยกองนั้นไปเตียวถึงสีกงลีเสร็จแล้วไปสู่ถ้ำแล้วเหย่าเฮือนตกพันสองเหินใบหน้าจางจิงกุยก็เผิด

0: ไปซ้ำเหอปังลังย่อยกุนหมูไปซ่อมตานนั่นหันว่าตานไข่นักน้ำเบาได้เหินคัดเฮียงลักเอาตานปกไปถึงในเวียงเสียนจังชิงกวยแต่ตามไปเขาจัดการตีบ้านคงที่หันหูเหลียวเรื่องการเจียชิงลงหลายเบาหึงเตาได้ก็เตรียมออกคอมหันหยีเจียนปกห้องกำซอยการตกพันกับตังเขาปรึกษาการกึดปวงไปสาจะต้องเรื่องการตกพันเลือดใช้ตียุ่งเหยิงเสียนนั่นป้าเดากำลังตั้งมวนไปกึดตามความหันหยีเจียนได้ตุกตีนหันนอกเส้นหินไปตายังสืบต่อเสียงเคอเว่ยปันกะจ้ำโคสนาจังอันเสียงเคอเว่ยยุคผอมนั้นนำเอาวีสานาจังเปิ้งอย่างตำเสียงโลจำฝ่ายแป้โคสนาจังนั้นเขามา14จวงต่างปิ้นตีเปิ้งอย่างตำเสียงสีตีซื้อยังเปอร์ปันกะจ้ำการปูตีตั้งเสียวนั้นเล่าความหูฝ่ายแป้เบ่งขึ้นนั้นต่อต่างไรเสียการปูภายเมืองจุ่มไรหยองโยตาเตะจังชิงกวยเกยได้ว่าพวกข้าก็มีกากำลังตัวอีเหินแต่ว่าได้เอาแห้งกำซอยลูกอ่อนกอดหนึ่งมีมบการเห็นตัวก็เปิ้ลตีด้วยมดหนีกลุ่มหือเก่ากำลังมาปุ่นจากการตกพันแล้วทำปิ้นฝูเสียนจ้างปู้กวนการสั่งซ้อนนี่จางชิงกวยไปเที่ยวถึงตังเสียนหงเห็นจงเชี่ยวโซ17ตีเหย่าเฮิ่นลูกเหียนหมูตกพันเลือดใช้นั่นซ้ำหอยตีไปเข่าหูการเข้าตานอันตกพันเลือดใช้นั่นหันใส่ลูกเหียนย้อนเปิดตกพันเบาไดไปเห็นตัวนั่นตานกดจังนำตาไล่หลังไปถึงที่ยงซิงภาษาไต่หน้าย้อนชนกงโซปิ้งหลิงยี่เสือเขาห้าหูเหย่าเฮิ่นหมูตกพันเลือดใช้เสียแล้วตานได้ยินว่าลูกเฮียนตัวเฮียนตัวอยู่ยงซิงจงโซยังเฮือเลี้ยวนี่ย้อนเปอเหย่าเฮิ่นตกพันเลือดใช้เบาไดไปเห็นตัวเหินตานซุ่มเงินออกมาซ้ำหอยเหียนไปกำซอยอยู่เมื่อไปสัจจะคำตองหมูตกพันเลือดใช้ตียงติงเฉินยืนลงปันสุดชูหันจางจิงกวยเขาห้าหูแล้วยังกูโซลูกยิงซ่องกวนบอกไปเห็นตัวตากดจับไข่และเดี้ยงไปซ้ำยังชกออกเงินซ่องหอยยันสั่งเนี่ยเผื่อเข้าตานไปยาตานดีเหลียวไปเห็นตัวเทียมจางชิงกวยการหอยอยู่เฮากินก็บอกหังมีเตาใดบอกดูดยาบอกกินเหล่ามาถึงยุ่งเหินเสียเหลียวเดินได้สายเงินขึ้นไล่มาเมียตานโซกุยชนว่าจางชิงกวยยังเอาสันจีเวินสังจีวูซ่องปินหนองตือปินลูกเก็บตานย้อนเปอร์เข้าตานปอมีก็ตายเสียเหลียวได้กระเหตุการไหหนาบอกได้ไปเห็นตัวตานกำซอยเข้าตานไปเห็นตัวไปเทียมชีวิตซ่องปีหนองนี้เตยำนี้ไปก็ได้ปิดเปลี่ยนไปเหินจางชิงกวยจังกะว่าเอาเงินมากำซอยหรือตังไรได้ไปเห็นตัวนี่ก็ปิ้นปิญญาหน่อยส่วนหนึ่งมาประห้องกำซอยกันตกพันเบาได้แต่ว่าใดที่เตขังตาปงนั่งวัดทุตีบ่ายมึงหนีนี่ปิ้นนำหูหน้าจังสุดยอมความหันความตองตกลุ่นอยู่แต่ต้านคักมันเถียวความหันเจ้าสร้างหิงขังอ้อนซอมเปอร์ยุ่งเกินวูติงเสียนซ่องตีนี่ท้ายออกรถเสือเขามานั้นซ่องลำแต่เน่า64อันสื่อเดียวป๊อปโซพันเสือไปจางชิงกวยยังโสโนผู้ทำการดีเจ้าสังหญิงขังนั้นเอาเบี่ยงเงินมากำซอยลูกอ่อนบ่ได้ไปเห็นตัวนั่นซ่องหอย88กุนเงินอันตังไล่มากำซอยนั้น56หมื่นเฮียนตือปิ้นเบี่ยงเงินกระเทตามไปต่างออกการสั่งเตียงสีหวังเชี่ยวโซตีจื้อจื้อหันปี2000ตัวถึงสีหล่อซ้ำคำจางชิงกวยไปเอาการทั้งตียุ่งเหินเสียหนีก็มุดเวลาไปเหินสาเจ็ดแล้วการไปกำซอยสั่งเตียงหงเห็นสีหวังเชี่ยวโซเสร็จแล้วปกไปถึงในวิ่งเสียนย้อนเปอร์ปกเกิดไข่เลือดเขาแอกโฮจิงผดเบาได้ตายเสียไปอายุปกระได้49ปีจางจิงกวยอยู่ที่แบบมึงหินนันหนีคาเทียงกระเทตามการตกพันจิตหนึ่งใจเดียวเปอร์กับการไผ่เมืองรุ่นมาเอาชีวิตตู้หิ่งยืนท้ายหือการปกห้องกำซอยแบบมึงตกพันดีหินนันหันไผ่เมืองหินนันก็จังสื่อไว้ในใจยำไหนก็จื้อหมันและหย่องย่อเข้าการจางจิงกวยเปิดการปกห้องกำซอยการตกพันท้ายออกชีวิตตู้หิ่งนั้นดีแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายเขากงสร้างตั้งเหวียนซิโอมุดบอดวันนี้ก็เผาทั้งตินหียินดีกับตังและหับฟังป้องหนาไกวฮัน
1: ตีกวางโถไหกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไกวฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบอด
2: ตีกวางโถไหกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสิร์ฟมวนก่อน
0: เมทักผมฟังทางไลน์เศร้าสดีอยู่ได้กินวันพวกขาตินกองเชนเวลาเผียวกำคับกำศพออกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนเส้นนั้นมาเผียวคือต่างไลฟังปัญหาเมืองน้ำงามเอามาต่อนปั้นถือปีนองต่างไลน์ปิ้นหินปั้นคับในกำคับคับว่าเตี๋ยกวนปูหมอนเล่าไปเมืองปัญหาปิ้นเมืองไตหลือปัญหาเห่าปัญหาหลือสาเขียเกี่ยวเมืองไกมามวนแอวดินเขาไปมาเบาขาดบ่าเดียวบาดเมืองน้ำงามปุ่งเนื้อมาไวเบาเมินมือกวนเหลี่ยวคุณต่างเตียวป่องไปจูตีมีพร้อมมีเจเฮินลงเฮินใหญ่บาดเมืองเห่าเฮือเฮิงบ่าเดียวเห่าไกสุกมาฟังกำคับบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可恭敬的，
3: 正破噶天不相识鬼，
2: 当代是双板呐，
3: 你说我在乎，
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿行怀感戴。
6: 放怀行阿苗滚门云南，咱们边阿行怀感戴。
5: 飞离皮膜，破口不显流。
6: 飞离皮膜，破口不显流。
5: 比如好等来就留下，如果阿庆等黑好么博来，好提等黑等来的第六笔。会容让做上书，当帮干变在科数，等于难生，如昆明帮黑。会容帮干盘上，哼算嗯嗯美等中国，如没人够来十几分地，如为昆明做黑。当黑的黑灯黄，黑灯没功夫，按白做来灯，都当六百六点的。เอาลูกบักลูกเตียงต่างเข้าหรือตึงเก้ามาดำมาเจอๆลองซ่อนตั้นไข่หมอกเห็ดแดนปองกึมอามิตึงชงขว้าหุมเดียวกันในรูเชียงเจอติปองเห็ดลองปองการอ้องปล่อยแห้งทาแห้งเตียนตีชูส่งเจอเห็ดได้ดีตึงมาเจอๆมักอิดร่างกองไม่กุ่ยตีสืบพินเสียนผู้ถึงขิงย้ำสืบป้อนได้ดันเมื่อเดินเปียดพวกจากกุนเมืองตึงกาปองเห็ดได้ดิมวุ้นซ้ำได้คักบีมาเจอๆป้องป้องกันตัวรอกตีแล้วตึงเขาหมวกว่าตึงไฟดีปินอ้างเคยชิงจันทิ้งก้อนเอียงดินเอียงน้ำปักไหลอันของแล้วตึงชงกู้ไรเป็นดวงเบี้ยวถูกฟิ่งนั้นย้ำเลยจะฮับถ่อมเขาสะตั้งเบิกจะไรเดินเข้าได้สิบห้าวันคุยหลงร่องรู้สังสู้ลงป้องกันเปียงจากคู่สู้ยินนันเซนอยู่คุณเป็นป้องเหตุชูจ้าฝึกเห็นป้องจอมชี้จินพินชงสู้จีถ้าได้เปียงจากโคโซผ่านปองรองเหม่อตั้นนัดรองดักหลาเลยจูซาโร่เทียบจงซูจีมาเมืองจินนานเจซาร่าการตั้นคำดักหลานั้นร่องรู้สังสู้ผู้ปองการเปียงจากโคโซตั้งปกดมซื้อควบรองปองการเปียงจากโคโซตั้งเส้นขึ้นคักพวกจ่าปานเบื้องคักเบ่เหตุดอกรองอับซักดักใส่ได้สำการู้โซตั้งเส้นกูคักกูฝ่ายเหตุปองรองตีสร้างเมืองจินนานผ่านปองรองเหม่อผายเซินไว้สูจีวางดินแถมผู้ตังโตป้องเห็ดเปียงจากโคโซขึ้นคักและยินนานเซินซื้อจำได้ปีนองเป็นผู้หลงดังดันปันฝ้าลองร่องรู้สังสูอีกซ้ำตั้นคำตั้งเซินลองซื้อโจร่องรู้สังสูได้ตั้งหลงมีปากเปียดชิบเปิงมีเจมจื้อร้านโคโ

做江下是怕笨，技术方面江下笨，科技进步江八十八笨，国际合作江爽笨。关怀好内务，不能够内十七万等十八万，会容帮干盘上哼酸哼薄，哼闷美等中国，没上行百十五比，例如昆明帮黑，会容薄内，薄好低。ตื้อมาขึงปองนิ่งก้าผีขึงซ่อมขึงปุกเอิ่งเบิ้งไม่หลังในควันล้มขึงออกลองปองการงานสั่งตั้งเติงเปียงจ่าตั้งกัดสลัดจนจาตั้งบ่ายเฮียงเลือดเฉินฟูจิมอ่องการผ่านสั่งเลยปองเห็ดอ่องใครบอกอาจองกลมปองโฮมิดโฮมปองโฮมตื้อเปียงจ่ากับปองจอมมิวดีเข้มในเต้าโทเฮอร์ดิ่งก้าผีเลือดตึงก้าเฮาเห็ดปองรองคักไปได้ถูกเถาเห็ดได้ดีตื้อมาเหตุดอกบิ๊กเบี้ยวมีสื่อเสียงนั้นกำจอยเฮิร์นการสร้างยกส่งมาลากันในคักเบตั้งก้นซ่อมดิ่งก้าผีตื้อโซไลโสจำบักบีมากุนหมายข่าวเมื่อเดินเก้าได้สิบสี่วันได้หูย้ำจังในก้าขันยังตั้งเบิ้งจินนันนี่ต้นขายได้บุญเปียดเหงสีบักเย็นก้าสีปีไก่หุ่มย้ำสามเหงเย็นก้าขันมันส่งสีมือส่งเหงไปสาวห้าปีเดินเก้ามาได้จอมหลังฮบบ่ายมือส่งหิงปลายเสาหกปีเดินเดินถึงเดินเปียดตั้งเฮือขี้ดำขวางถึงขี้ดำไม่กงโคไปโจ้หลายตึงในตัวต่างโชกุ่นโคเข้าตึงออกตึงเสาสามบุญสี่หิงสามปักตุนนำสิบปีไก่หุ่มย้ำเลือดีปักเลยห้าสิบแปดไปเก้าสู่ปองการก้าขายกุ่นโคขึ้นถึงสี่สิบสามก๊กเตะหกหิงสองปักบุญเย็นนำสิบปีไก่หุ่มย้ำเลือดีปักเลยปักสามสิบไปแปดนึกได้สลกบักลกเตียงเข้าหรือตึงเก่ามาสี่มุนสองเหงเจ็ดปักตุนนำสีปีกายหุมย้ำสิบสองปนไปสองเมื่อเดินเข้าได้สิบสี่วันอันเป็นเส้นไว้เสียนชวนปู่เส้นเป็นไว้หุมกันตั้งป่านเห็ดปองรองชวนต้านไข่หมอกเห็ดเดียนปองกึมอาเมิวตึงชงขว้าหุมเดียวกันในจูรูเจียงเจ้าตีปองเห็ดฝงชวนต้านไข่หมอกเห็ดจอมรองบัดบั้นตองกึมข้ามันจงสูจีสังดัดในเหตุเด่นปองกึมอามิวตึงทรงขว้าหุมเดียวกันอ่อนๆเดินเดินกาถึงเด้อม่านสนเนื้อสื่อชีเนื้อคงเฟิกหิมขอบแดนสื่อใดตื้อการปู่อาเมียคักปาเตอร์ปองเหตุดองซ่อนตั้นไข่หมอกเสาปอกห้าปีมาชูส่งเจ้ามาชูจ้าปองเหตุอ่องปล่อยแห้งทัดวิ่งเมื่อใดเฮร่าการกูเปิงในหุมเดียวคักเบมาเต้าโทเฮอร์ลองปองการผ่านสร้างเครื่องออกเบี้ยวเบิกได้ลูกบวนตั้งหิดจอมนั้นนายเปลี่ยนเป็นอ่อนปลาลากันกูเปิงได้คักเบี้ยมากบอุกจ่าตั้งเซลคักเบี้ยได้ดีคักเบี้ยได้ผายเพอมาหิดดองเถียมบาดจอยเฮียงนั้นเขาตากันห้าปีดามสิบสี่ดางตั้มหางนั้นตั้งเซลลองปองการตีสร้างเครื่องออกเบี้ยวเมื่อสไลจักปล่อยเฮียงทัดปุ่นตื้อสองเฮียงบุญเชียนวาตื้อเฮียงเด็ดบ้าปล่อยเฮียงทัดได้ปุ่นตื้อเหงห้าปากบุญเชียนวาอยู่ตั้งเซินเป็นหนำปัดเดิงอยู่มือย้ำขิงหวงในบักอิดร่างกองไม่กุยแล้วซื้อพินเสียนตีคงโคเจ้าพูดถึงขิงย้ำซื้อป้อนในเอาหัวเงินซ่อมบักอิดซื้อได้ตีตื้อซื้อได้ส่งเงินเขาสอนพี่ได้มาซื้อพินเสียนหยิบตื้อเปียงจ่าได้อย่างไรเบลต้องโทษการผ่านสร้างมาซ่อมบักอิดได้เฮือรองปองการมันในหิดจากป้องหลงมาเห็ดได้ถกเถาเห็ดดอกบิ๊กขึ้นขวางผือเจ้าคักไปจอมอาจ้องเนื้อกัดซาเลยย้ำจังในตั้งเสียนผู้ซ้อมได้หมักอิดกาห้าเหงไปบูขายหมักอิดซื้อได้ตีเซลได้โสห้าเหงสองปักบุญเย็นลูกได้ไรฮุบไปด้านได้หูเบื้อเดินเปียดลองปองการผ่านสร้างตั้งรองเสื้อขายขึ้นขวางเห็ดได้ดิ่มวุ้นก้าขันขึ้นขวางตั้งหลงดิ่มวุ้นกูเปิงลองปองการเสื้อขายกุ่นคู่ตู่ลวกได้คักบีไผ่เพิ่มมาหมายยังเมี้ยวเบิกได้มาเถียมกำจอยรองคักบีดันเฮืออุกจ่ากุนมึงตึงกาป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นซ้ำได้คักบีกะเจอกุนไข่หมอกอาจ้องตู่ลวกตีระตึงกาเฮากูจ่าคุณเมื่อเดินเข้าได้สิบห้าวันบอกว่าตึงไฟดีปินอาเฮือป้องเห็ดฟิ่งแปงหรือลำปักไหลเอางอนดำควงเย็นเตาตั้งงอนดำหรือด้านซาชินเตาตึงจงกู้สิไรมัดเป็นน้ำปักได้อึ่งตีตึ้งฟรีปินนั้นน้องหิดตั้งปองหลังในชิงจานโจ้เอียงดินเอียงน้ำปักได้อาข้างหรือตึ้งจงกู้นั้น

0: ปินรองบิ่มถูกฟิ่งนั้นตู่รองได้ตึงจงโก้ปั้มซึกปินโตพร้อมรองเหตุตั้งปองนั้นคุณปองการตู่ล็อกตีตึงโรสลาฟโลฟูบุเดินเก้าได้สิบห้าวันบอกว่าตึงโรสอีหวังรองตึกตู้โรสตั้งวุคร้านในเจ้าจิ๋วขวดชาสัมโพหิตดีรองห่างเห็นตีตั้งตึงวุคร้านกุมพัดกันในม่อนหิดดองทุดหิ่งทุดยามหิดดองรุ่งใสจะได้ดันตึงโอรุสจุมพับตึงบิดีกันมาเทียมเต้าทูดองเที่ยวมีกันจะได้ดันอันเจมไก่ต้านใครได้เป็นข้าวสตังเบอร์เป็นผู้เสนต้านใครเปิดเห็นผู้ดองเข้าจังเบอร์อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็นเมื่อสองหิงปลายเสาสามปีเดือนหกได้เจ็ดวันถึงแปดวันชี้จินพินย้ำอยู่ในมงกูเชชาร่าการต้านคำนั้นชี้ออกหนูจังขามเอากุนเมืองเหตุที่ดักอยู่ย้ำคักปีดันตึกกับปองเหตุรองอามาขามตั้งสั่งพ่อมรองจำจากุนเมืองเหตุดีรองจำจากุนเมืองจึมปาพ่อมนั้นเรียดโซเฮอมือวันจำจากุนเมืองจำได้รองดีดำหลายเฮอกุนเมืองกูอาเมียวผู้ได้หันถึงรองเต้าโทห่มกันมักบีตึกปองเหตุไว้อยู่หิมตัวผู้เจ้าได
1: ้师傅ปองเหตุการสู่อ่องได้ปลายสารบ่อดำมัน天山起来38米สู่ฝนหมอกขาวว่างการทิ้งควันถ้าฟ้าเด้อขาว
2: เป่าพี่หมายตั้งยังถ้าเป่าพี่ก็มันเดิมเจ้าโคตรเดียว
1: สู่เหตุใจเหตุจังได้ปิ่งเตียงอุปติจงฝ่าจะมินกงโคโก自由天山起关岛保护法内占35票十两目前如今无担满农天山起当该5米腾50米内关干保人如咱该200米内怪目前不担无得内关系干内多得难关干清关各发得内甘山而扛上内关干
2: 没被关南票扩住很熟好
1: กว่าจะว่างการเช่นบอกกลมกลัวหมดน้ำมันน้มเทียนซ่านฉีได้ไหนก็เยี่ยมหันโซมีกวนสุติเก่าหมดน้ำมันน้มเทียนซ่านฉีได้กับป้องกันว่างมันเป็นยี่นันเซินเต้าของเจ้าย
2: ังโจ้เอ๋อขังเจ้ากับป้องกันเป็นรองผิดเปิงอุปาตินันสังว่าเมื่อเยี่ยมหันกวนอยู่หิมสายหมกนันกะโคตรดินปล่อยหมากเตียกดอกหูดินเจอไรโดไล่จีโจ้ไข่หมอกดูเจ๊เยี่ยมหยาตีจ้อมเข่าลักเป็นหื้อไรม้าปันสู่สางซัวเหอ50ถึง1เยน
1: พี่น้องตั้งไหนว่างเหตุการณ์ใดโดเตอร์นะว่างการทิ้งกวนกักบ้านเด้อใดกำซ้อนเอ๋อขังสั่งได้ป้องกันเอาโดโฮมกันกลมกูโบดน้ำมันน้องเทียนซ่านฉีดได
3: ้ชิงกวงจองจองทวงเจอป่องโค
4: 晴光壮壮通州广播
3: 晴康晚晚孤单伴人心
4: 晴康晚晚孤单伴人心
0: พี่รองเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงปอกได้เขาขามหมักเดิมเบิ้งขามเจิงว่าปล่อยให้ตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมขามหมักเดิมเบิ้งอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบักได้

0: กวางโป่พวกได้ปล่อยเมียนเอาสู้ต้องหือพี่รองเฮาเขาตั้งหลายอยู่ดีซ้ำซะ
1: 云南先生 boys 马空是八大中破嘎天先生 boy 那个爱
2: 云南先生 boys 马空是八大中破嘎天先生 boy 那个爱
3: 是干但那宽度能你那浪那是干了中东一个云南蒙多碰当把这的蛋是关着高子碰个吧昆明国破碰爱是干ยอมตังเทคทางในกาไขไมกโลสปรมกัมสพองกบาสตาร์ทคุณทวชสินิยาสินิกวันนาควมิงโกพพองแคมไฮสิกาลานซันจังไม่กงโขมองจิงสังโพดีไลลามคูแมการเดียนานนำซิมรีชังวาไอจพันรัจัดไอสิกาจงฝ่ามงจึงชารุมิมซาชงังสกังรู้จังคันโคสปราชมุชหมดโกหนูจังตุมงโตโกพพองแสงไวสิกาสิพิงกังวังนาอย่างกวังไม่กวยสบิสีชูลาอองไอสิกาสกัดที่ทางวัดแต่พังดิฉันมีสิจิมพินากาโดมิชินลาว่าลักษณะสกัดเทียมความหุ่นยิบไปบางด้านน่ะอยากรู้เดี๋ยวสกัดที่ทางบางวัดสินะสตาร์ทคุณทวีสิมงานยาสิ่งนี้ยูนามุงตัวพงตังผาเจริญตัดสกันจะกล่าวทุพงกบ้าคุณมิงโกพพงน่ะตรงคงมุมตัวสิจิมพินพงตังผาเจริญตัดพันชลัดลำเทียงไออาชักมงการยิบเพส่งจงชินลากลัวสุดขัดว่าตรงคงมุมตัวยูนามุงตัวก็เจ็บสกันมุกโลคอมเมชลัยน่ะอาชักมงการมีจิตสัตย์ยิบเพส่งจงกลัวสุดมงตัวติ่งนาพงตังผาเจตตัดรจัดดูพงชิงราจัสการจึงคารจัดดูนาลำท่าอาจุนสีกบาสกับสปรตัดไอพงตังผาเจมชาเทพงมุจมีแพชกวนชกราดนามงตัวติ่งนายิยองแพพันชลักครั้งอยู่นามงตัวโกมเดียงขัดวานาคูโสกรนนขัดวางาไอมงตัวรับตัวมงตัววังยิงอยู่นามงตัวพงตังผาเจตตัดรจัดอารองกมพะลักษันอารองกมพะดูละไอมกามุกสานีแพกมพะถูกโจไอถังกากามุซาชกาวุไอมงตัวติ่งนาอารมณ์ผ้าถูกโจไอมังกรโมมาชาละจามซัดสุดูแต่ถ้ามันนานพงตังผ้าจีอารมณ์กับผ้ามังอาชิมังอาละตัดผ้าจีพันชลัดอารมณ์กับผ้ามังอาพงตังผ้าจีรจัดอารมณ์กับผ้าละจ่าชิมจานมองไม่จริงป้องพ่อมังกรมาชาอารมณ์กับผ้าละครล้มหายสิการมาชานี้สกวนจะล้าลู่ไอสตาร์จคุณทวีสิ่งยาสิ่งนี้กันนาชิมจัดยาสิ่งนี้ถ้าเขียนละครไอคนกรุ๊ปยิงมีว่ามุ่งแต่งกติกาถึงนายกาใครไม่กระโดดปลอมกรรมจะพองกบ่าก็คุ้มมิงก็พอพองเข้มง่ายแต่หลังน้าจะพองกบ่าท่านำบัตรละไงหลังกติกาถึงนายกาใครไม่กับผินได้แพ้ยุ่มถ่าลายเข้มน้ามุ่งแต่งน้ากระโดดปลอมกรรมตุกุศลหลักสันผาเชื้อสระเงียนผาเชื้อเทะประกาศตับอสุยังกุญย์เขียนลั่นน้าอาจุนสี่สิบระถึงลุถึงลายป้องพอมมุ่งกุญจอมตัดเรต่างบัดดังโจไอปนรากรมเตียงขัดวันน้าอันเถียมงดันนากาพริชตังตัวไอกระจาติกไอรงแรมยิงกระจาชดไอมกาเดซึ่งคารจัดลูคราทุสิครัดวันนากลดพร้อมกามตั้งบดังชรอดอาจังชรอดงกุนกิขินลั่นนารจัดเถียกาพริแครมชานีจากกำพรตำจัดลาลูครากรุมครัดวานาคูระง่าไอสิกามชานีสตาร์ทคุณทวีชมลิยาชนีสกวนจะลาลูไอยะยังยูนามงตัวนาเฉียนรูชตังตัวไอนกรัดมนูโกตุนมีเย็นมวนมีเชียงมจับมลิจาตุนนะมันยังเราแต่น่าจะผ่านท่าเย็นชิงผสมรสจันนะเขียนข้องไงความงานยิงสตาร์ทคู่ก้อนนาหรือว่าอย่างนะเราจะไอจะพังโกว่าอังลูไซถ้าตัวนายจะพังก้อนนาอยู่อย่างเขียนข้องไงของครูยิงสตาร์ลังไอก้อนนะสตาร์มจันหรือมันท่าหลานซันจังไม่กงโขมองไม่

0: sang po li lai lam khu mai kan te to chprom ri sang wa ai rong rai tho sa ch phang ko don sian le khong mon mi som king li mi som za tu to ka lai ka ta ai ch phang ko yen ki di sian mi li mon mi som king kru le khong za tun na mi ning ro ja na ch phan tha tham la cha na ma nga shim chak thok khu tham la cha na la cha sam shi ka thong cha ro cha nga ai dai tha mai kan te nam ri sang wa ai nam si ch phang ko don mon mi li king le khong si ni za tun na มันยิงรอดยานัดผ่านท่าทำเชลคองถกลคองระจัดดูใส่สตาร์ทคุณเทชิมดิยาชนีมงโตรับตัวโคชปรามุปันตามมงโตอามิวมูรับตัวนี้จอมกระโดไอจงฝ่ามงจึงชารุมิมซาชงังชกังรู้สั่งปาดีพงคันโคชปราชมุชหมดก็หนูจังตุมงโตก็พบพังใส่โคชปราพงนี้ก็ตรงโคมมตัวอามุจุนการนี้แพ้มาจึงตอนจงฝ่ามงจึงชารุมิมซาชงังชกังงวยและจุมตรงก็ขันนากระทองหนึ่งจองลอกชรามงตันจึงขาลำจองมงจุดมยันเรชาคันตุสวรรค์นารู้จังคันนาการปูช่วมชายิพังเตียโคชปราโมขนหลังตังกลัวตัดลูมใส่มังไงตาเตียนตโตหงโขมตุมงโตสิพิงกังวังนาอย่างกว้างไม่กวยสบิสีโกอาชองอาพังไรชุลาพังวาใส่เทียมเรนไขมุมชายิจากุมโพรตามจัดลาลูนาเตียนมงไปดูอาใส่คูเรงาไอแต่จุมรันยิงระหว่าอย่างสิพิงกังวังนี้ก็แต่ตัดอเมียวมิวตัวหลังครัดวันนาสบิสีกลอชปรบกำแพะอับรุนอับราไรค่ายไอ้ก้อนนาครังกบ้าไอ้คูชดังตูไอ้คูเมงกระจาไอ้คูกัสเซงกันราคูซึ่งคาชวครัดวังาไอ้ยะอย่างกังวังติ่งนาสบิสีใครครังชราโกหมู่ขิมงาจันตุนนากลอชปรบมนุษย์พังโกเย็นริมงาวาลุข่องตังตูลุงาไอ้ชื่อกำชาญิสตาจคูนเทชิมลิยาชญิสกวนจะลาลุไอ้แต่ยิงโกมันยิงอามปัตตาลอกชาจิมวันทำสังชาเทกังวังตัวกับเรจิรงคิงมีไปจัดตันนาอลีอามาเจ็บจีทำจังโมสักโจนาคูเร่เต่าสอนอยู่ยังแต่ยังชิงยิงชุดถมตัววาดูยังทำจานาจูชิมงาอัลทัดเดียดูไอกังวังตัวกับเรจิรงลอกชาจิมวันทำสังชาคันอลีอามาเจ็บจีทำจังโมสักโจลูนาคูเร่งหายรู้ชะมงตันไม่แก่ไม่ยิ้มไข่ตับตับอุบลาฟูลูฟูนั่นทอยชิมงาอยากชิงยิ้มจนไอรู้ชะมงตันไม่แก่ยิ่งก็รู้ชะมงตันเทวุคลามงตันชกปรองคาแต่ลำงดบรรดาแพมินบรรดาไอทังกาวุคลามังคังเทเซียงนาเดระคันหาคูเข้มชื้นต้นใส่ตั้งสังอาเตียนเชรนชิงไรแต่ลำแพชกชนุตัดแต่ลำนี้งโลยูไองาไอรู้ชะมงตันนี้อเมริกามงตันนี้พระยามีแต่ลำแพคลุมละไองาไออีหลังมงตันกับสามกรรมเผยเจอสิทธิอย่างแต่ประธาชีกรรมชาญีกาสันให้ช่วยจนได้จนตัดไอมูจิทาบาโกนอครงาไออีหลังอสุยามุธรรมชาญิเทนอมทุมไขคัดงาไอทังกาเชื่อมูลินีนอกลัวงาไอเผยเจอสิทธิอย่างจนไออเมริกามุงแตนเทอิสเลมุงแตนีเพมูจิทาบากราโกเรลัมเจ็บกบไม่เจชงวนไอฉันเทเชครั้งนาคริมกรามชาเรงาไอญี่ปุ่นมุงแตนเปลิงญี่ปุ่นตัดไอนันสิงเรจพังกวนนาอยู่ยังได้ชานาอาเตียนสตาร์คุณทวีชมลียาชนาเตคิมจัดวาดูยังญี่ปุ่นมุ่งแต่ชวนกำจิรู้ไอ้จึงยามอาเมโจสิมาเต็มชาจพังโกคิมิผสมจ่าชกุชกรูดูไซงาไอชกามตัดงายควบหนมนางนี่ได้หลังนาชกาโกองไม่กวนนาจังสเปย์ตันเนเร่ดุนนาลินี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลางวยหลักสันชกาใบบังตันนา
1: ลิจิสันนันชินลาเทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจินพินากาโดมีชินลาคิงละคองเอชิมสมเนียงสิตาชิละคองทอยคมสมยาทะตุงคงมอมดุสิจินพินกันโจกะทองทอนมอบงดีจะพองทะกาชกาเอชเลยมาตุนสปรอไอลุชาสิลิวันลีลำเทียเซียงไอโมลำร่างอังลำกัวเกรย์ล้วไอเรดิมอชังอุปอดกัวแค่มูกลอชโปรดรงแรงกัวเรียอุปอดมงแค่มูมกำทะเรียแค่มูกลอชโปรดรงแรงกลอชโปรดยังกัวนำปัดเงยงูนาจากรุ่งคูเรียอชังอุปอดสลีวันนี้ลำงาจังพังเอ็นาโมลำชกูทะเชสลีวันนี้ลำงาลู่ไอลุชาสลีวันนี้ลำมกระนาระยังอุปอดลำจะสันราไอนำปลงแงงูนากัวแค่มูกลอชโปรดรงแรตั้งมาตังเมื่อกราไอลำเรียงาไอ
2: ชิกามตัดงาไอครอบนุ่งว่าผู้นอนี่คำจางงานมันนี่มุขคอนมุงวิชเปื่ออาเตียนไปตูระไอแต่หลังนามุขคอนมุงวิชเปื่ออาเตียน

มันเอาออร่ามันเอาวังทะควันจิบอยู่แอมควันนี่ฟังตานากายช่องนานแอร์องซาวลุเทจงทงกรรมควันแอร์มุควันกันเดียนนี่จอมตากาย

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文先生会
2: 当代时装版纳
3: 李松武师傅
4: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
5: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาดูแลอาหิงตั้นเคยเข้ามาบอกเลยเขาติดตั้นเคยอยู่ตั้งไหนได้ที่รักบีเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องใครขุยชูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีตั้นคำหลักดาให้ดอกรองที่ดีดักดองเลยเมืองจินนันปุ่งบอกออกลองปองเห็นหน้ากันดักเจอขักเลอเซินปักเปียสิบเก้าเปิงฝ่ายปองการเด็กได้วีจ่าตั้งการดี

ยิ่มตียินานเซนปงบอกออกไล่บอกเลยจู่เขาจงชิวกู้ชินบอกว่าหลียิ่มในหุยอันฝงจุ่มหุมกันปองกันอึ่งหิมขี้ดำขวางขี้ดำไม่กงโค่หุมิดหุมปองเฮร้องรักผ่านขันเจออีย้อมกาลำเก้าปอกเลยอยู่ตาลิเจอห้องไข่มักพินกู้ตีวิ่งเจ้าทงมิวสกเจ้าดันผู้ได้เอากาไข่เด้อกัดซาป้องป้องการเปลี่ยนจากโคโซที่12ปันลาเจ้าผู้ได้หุยปล่อยเฮือปืนกะยิ้มตวยขี้ดำพินลูยินโคผู้ตีสร้างดีได้พอกเฮือป้องป้องการตู่รอกตีระตึงกาวเนียดบอกเฮือตึงไฟดีปินเอารองเห็ดตั้งปองตีมันปองจอมเง่าเปียงตึงจงโก้หลังหนึ่งในย้ำในจะฮับทอมเขาสะตั้งมาอึกจะได้เมื่อเดินเข้าได้16วันเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องไข่ขุยจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีต้านคำดักหลาเหดอกรองจี้ดีดักหล่องไรที่ออกอาถังแล้วเซินเฮาปองจอมนั้นขึงปองรองปองการผ่านสร้างปัดเปรองตีสร้างอ้วงสุดตันเสาดีเจ้าผิวเปียดรองเห็ดเบิกเห็ดเดิงหน้ากันจะได้เซินไว้สู้จีวางดินทิ้งปองไข่ขุยเมื่อเดินเข้าได้14วันจอมหนังเข่าอันไฟดิดเบี้ยคักไปล่ากันยินานเซินนั้นได้หูรองปองเห็ดล่ากันดักใส่คักเลิศเซินดำสองปุดตั้งล่ากันซื้อดักด่าเฮียงแล้วยินานเซินมือสองหิ้งไปเสาหกปีปุ๊บปุ่งบอกออกบ้ารองปองเห็ดล่ากันดำสองปุดได้มีล่ากันดักใส่คักเลิศเซินปากเปียก19เปิงสูติอาล้างปองกันมันตั้งหลงขึ้นถึง5ปาก57กกตีไป2ปากบุ่นเย็นตู่ถึงย้ำในปีใดยินานปุ๊บปุ่งบอกรองปองเห็ดด่ากันดักเจอคักเลือดเส้นได้2ปุดตั้งหลงมีด่ากันดักเจอเห็งแปดปาก66เปิงโสเตียร้างปองกันมันตั้งหลงขึ้นถึง2บุ่นกกตี6เห็ง3ปากบุ่นเย็นเมื่อเดินเข้าได้15วันฝ่ายปองการดิกได้วีจ่าตั้งการดียิ้มแล้วเซินปงบอกออกลงบอกหลีอยู่เขาจงชิวเจกู้ฉินเจมือสองเหงไปเสาหกปีบอกว่าหลียิ้มหลู่จองจีดันมีเจมลงเห็ดดีการตักอันตั้งดียิ้มไปจุ่มดองมิ้วกาขันกาดียิ้มปูเฮียงปองจอมลงมักติ่นทิ้งก้อนให้ฟังพีไฟสี่กาหูกาเห็ดดองถกเถาจอมฟิ่งดีทุ่งงามในปัดเปจอมมาแห้งผู้เจ้ากามบุญกะเสือไปเห็ดดองดีเยี่ยมถกฟิ่งมิ้วหิวใจจอมฟิ่งดีทุ่งงามเห็ดดองดีเยี่ยมมิ้วถกเถางามย้อนเชียวฟีเชียนไฟดีเยี่ยมจะได้เป็ดเปิงอามาขามเฮือปีรองจือออกบ้าดีเยี่ยมนั่นดิ่มใจเจอปิ่วเจอซื้อกาดีเยี่ยมได้ปล่อยเจอซื้อขึงขวางติ่นอ่องดีเยี่ยมเดินเข้าได้15วันขุยอันฝงชุ่มหุมกันปองการตึงก้าอึ่งหิมขี้ดำขวางขี้ดำไม่กงโค่หุมิดหุมปองเฮือร้องรักผ่านขันเจออีจ้อมกาลำเก้าปอกเลยอยู่ตาลิเจอห้องไข่ผู้ตังโตได้ตึงก้าอึ่งหิมขี้ดำขวางขี้ดำไม่กงโค่ซื้อปองการเฮือร้องรักผ่านขันเจออีจ้อมกาที่ตึงจงโก้ตั้งตึงเจียนผู้จ่ายเบิ้งลาวเบิ้งมานเบิ้งไทยตึงจีด้านซื้อได้หกตึงมาดัน40โก้มาชันแจกไข่ขุยเออขุยปอกเลยจอมหลังรองโฮมิทโฮมปองล่ากันตีดักเชมตั้งรองปองเห็ดล่าการลูกได้กาสิบปีให้รองซักผ่านขันเจอแล้วตึงกาอึ่งหิมขี้ดำขวางขี้ดำไม่กงโคอีจอมกาเลยมากลมปองรองไหลโตกันสักแดงล่ากันคักค้านมือตีมาอันตึงกาเจออึ่งหิมขี้ดำขวางขี้ดำไม่กงโคได้กูเติงอยู่ฝ่ายให้รองซักผ่านขันเจออีจอมกาตั้งรองคักไปล่ากันเนื้อมันสนซื้อตีดักเลยมากุมปองดองไหลโฮมิทโฮมปองล่ากันตู่กันลูกเบอร์สองเหงไป16ปีตีตั้งอ่องปองกันเถาแปงโฮมกันปองกันเลิกตึงก้าอึ่งหิมขี้ดำขวางขี้ดำใบกงโคให้รองรักผ่านขันซื้ออีจอมกาตีตั้งปีนมาได้กูเมืองกูเติงถึงตีโฮมิทโฮมปองล่ากันตู่กันตี้ตี้วาวาเต้าโทรองตีสร้างล่ากันเนื้อมันสนคักเปกันผ่านสร้างฝ่ายกันไฮดาตีสร้างหูนคนไฮกุนดามีเปียงจ่าตั้งกัดตั้งมีเปียงจ่าจำบักบีเฮือร่ากันเลื้อบ้านสนสร้างพอมมาจะได้ลองเห็ดตั้งปองจะได้ตรงมีรองดีโตก้นเบิ้งกูเมืองกูเติงย้ำในบักพินกู้เจ้าทงมิ้วสกเจ้าดันผู้ได้โอกาสไข่เด้อกัดซาวิ่งเจ้าทงเป็นอ่องซ่อมบักพินกู้มิ้วดีเข้มอึ่งป้าไปจันเลือดตึงเก้าใส่สีเผินนั้น
บักพินโกเจ้าทง

0: ้องซ้อมมันคดถึง85มุ่นบูดาได้บักพินโกมิ้วสกเจ้าดันก้องซ้อมมันคดถึง19มุ่น6เหง3ปากบูเมื่อเดินเข้าได้14วันว่องป้องกันเปลี่ยนจากโคโซที่12ปันล้าเซลผู้หุยป่วยเฮือเปิ้นกะเยี่ยมตัวลองป้องกันคิดเปลี่ยนจากโคโซมิ้วเหม่อก้นปันลุ่มเจมตั้งก้นปันลุ่มปอกหูเตเอาจีฉี่เจิ้นวุ้เจิ้นจีมาคิดกันเมื่อสองเหงไปโซปีที่12ปันล้าเซลหุ่มกันมาปองเหตุว่องป้องกันเปลี่ยนจากโคโซที่12ปันล้าเซลหลังในอยู่โซอ่างดีเยี่ยมมั่นหลงฟงเลิฟวิ่งจิงหงในตีดักดีเปี้ยออกอาจ้องอ่องที่ผือเจ้าจำตั้งเด็กได้วีจ่ามิวมิตีเปียกเปินเกิดหอมอาจ้องลงไม่เอิ่งเบิ้งไม่เด็กได้วีจ่าอาเมลจ่าจ่าอาเมลไตอันมิวมิตีเปียกอ่องที่ผือเจ้าจำตื้อเปียงจากโคโซมิวเหม่อมาปองเหตุการณ์เจริญดันลองปองเหตุการณ์มันมิจิตเปิงดีเปี้ยออกลองมิวมิตีเปียกได้สามหลังเฮืออาเมียได้ฮู้ถึงหันถึงเปียงจากโคโซเจริญดันเมื่อเดินเข้าได้16วันคีรำอันพ่อเข้าหรือลำปักหลายกะเหตุเป็นตั้งฮื้อไปดีอันลูกเชมตึงจงโก้เบิร์ตตั้งเป็นมาอันเนื้อตึงกาปองเหตุเช่นโหเตห้องว่าคีรำเพี้ยนดูยินคู่ได้ปุติสร้างดีได้พอกฮื้อเหตุดอกตั้งฮื้อเบิร์ตอันลูกอึ่งป้าวันตกไปจานฮอดถึงหรือลำปักหลายกะนั้นมือสองเฮงไปเสาสองปีเดินเป็ดได้เสาเป็ดวันคีรำเพี้ยนดูยินคู่ที่ปองการติสร้างสูตีอารังปองกันมันคิดถึงจิตปากเสาจิตกุกติเย็นตั้งยาวมีปาก34ดักไป2ปากบีลูกปลาห่วงพินทางเจียงเขาชีจินขู่ชีวิ่งขึ้นเจ้าตีด้านดินเตถึงอึ่งป้าไปจันหลูเฉินดินซานเสียนนึกชินเจ้าดันไปจอมชินเจียงฮอดถึงเปิ้ลบุวันกะตัวไรไทวันอยู่อึ่งตั้นกลางตึงฟิลิปินตาการปองเหตุอ้องปองกันนั้นคนใครบอกอาจ้องตู่ลอกตีระตึงเกาโกจาคนเมื่อเดินเข้าได้16วันบอกว่าตึงจงโกหลัดจับพวกฝงบินจินตั้งเหตุหือตั้งป้าลอกกกยกโกโจกันกว่าเหตุหือตั้งเปิ้นกามากันอ้างเข้าตั้งโหหางผู้เจ้าไรตัวก็เป็นรองเมียวเหตุเป็ดลายดันหือก็ตีได้อกซุมตึงจงโกเลียดบอกเฮ้ตึงฟิลิปินจอมลองตีตั้งมันเหตุจอมปองจอมลองอันตึงชงโก้ก้อยมีหลังเดิงนั้นในเหตุดองมิ้วขงไข่โจ้อาจ้องตึงชงโก้ไรอันเซมไก่ต้านไข่ได้เป็นข้าวสตังเบอร์เป็นฟูเซนต้านไข่เปิดเห็นหูรองเข้าจังเบอร์อามิ้วปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นโก้ตามชี้จิ้นเห็นเมื่อสองเหงไปเสาสามปีเดินหกได้14วันชีจินพินอยู่ร้อยสินจมโขหุยต้านขัดรัดแดงรองปองเมอาข้างก้นตั้งป้นตีป่าดันชีออกตึงทรงโก้ช่างขามเอารองดีอาข้างก้นเมืองไว้สงสีเปินช่างขามไปขนตั้งขึ้นกับขึ้นปานคักเบี่ยอาข้างก้นถกโขอาจ้องเลือกตึงกับผู้เจ้าอยู่ย้ำเต้าโทรองขึ้นกับขึ้นปานตึงทรงโก้ได้อามาขามเฮืออาข้างก้นเฮายกสงมาเจอเด็ดสู่เฮอคุณเฮาปงเจอรุกกูป้ากูล่าฮักเบ่มาไม่เห็นเตไอฟ้าสังในผู้ตันปุ้งไปดังกัน
1: เจ้าวะเดือดินได้ไม่ยอมพกคู่ได้ไข่เอา
0: ไอฟ้าไม่ไข่ดินผู้เฮียงเตียกกะก็ได้ยินว่าเพื่อนสามเขาเตียนสู่หิมกีดำหน้ามั่นนั้นพุดดองหังดำจังอันมีหองดำสีนอนตึงรัดใส่ตึงสนนั้น
1: ได้ติหือได้หิมหอมตั้งดินตีท่านมีบกไอดังบันยิ่วฉิไวซาโอปาเตะทรงคว้าเรื่องเงินกบโคโกอำนาจได้ข่มขู่บกดังบันโดมแขนล่างฉี่ดามสามสิบเที่ยวดันสักวัดเตี้ยมเดียงเข็มบกดังบันสองตาห้าหมีดันถึงได้คูดถางคูดหองไก่เฮิร์นไก่ส้มเด้งโตขวางมันเห็ดใช้มาโคดอันเบาดันสังกะโคดโจฟังผูเชิญบกดังบันมิ้วดักดันจังกะโคดโจ้หมกดำบันไอฟ้าไม่ดำบันเผยได้ผายสังบากะจ้าโจ้เมียไปดันจังเจอขวางเห็ดเอ็น
0: รองตั้งดักยังใครว่าพ้องเชิญกระดูจีโจ้กะห้ามมัน
1: จังเอาโดดได้กะบวกห้ามมันสังบาสู่อ้อนห้ามีดันพูดหวังไก่เอิญเอิงกะโดดได้จ้าเปียดกะจ้ามันจังโหลเปิดเจ้าออกจังกี่เมาโสปีกายเบลเอิ้ม

0: 广播玻璃背面后，苏端后比罗好当来，有你今晚很在冒松。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是干不得爱空农能年，但人呢是干了中东一个。蒙多入多，等佢蒙坤入多是碰破碰。那东空蒙度是影片啊，阿强蒙家我做咪蹲，咪只杀二撇，阿装傻装神来是噶。云南蒙多阿脏，阿强个把蒙一暗，阿脏扎实苦是不拉达的是噶。云南蒙多共攀爬直铁，不靠蒙坤打你个。中秋是大时光不爱铁，蒙丹带多不爱，不靠是东只胖狼是不拉达的是噶。交通没有那，内没有暗国事，每日都是不拉姆空，该个家爱是噶。พินลูขาลำกลัวชงดล่าลุนนะสังโพลีลายพังวาใส่ง่ายสิกาสิกาที่ได้ง่ายพังยังยิ่งมีสิ่งยิ่งพินากาโดมิชินลาง่ายหลักสันสิกาเทียมควงเงินไปบังดันนะอยากรู้เดียสิกาที่ทำพังวาสนะสุดท้ายคุณเทศครูอยากสิ่งนี้มุ่งตัวรับตัวถึงเรื่องมุ่งรับตัวสปองปองนะต้องคุ้มมุ่งตัวสิ่งยิ่งพินาอาจจะมุ่งกาไม่จนไม่ตุนมีจะสั่งยิ่งเพื่ออาจอมชาจอมชินลาอยู่นำมุ่งตัวนะกลัวชุดมีดูลำนี้จนสปอร์ตัดเรามาไอวันนี้ลู่ไอคูกลอสโปรมานั่งกันระกงพันมากาโกมาเตียนทรงจงไอคูอุ้งครูเสียงกุมเชียงสคริปหลักสังกษัตริย์มุ่งปงหลีนี่แพ้จอมตุบสมรูอยู่เรามาไอองโตรับโตมุ่งตุบวังยิงจะพองสาจูจมูไอสตาจคูนเทศมลียาชิงีอินามุ่งโตจึงข้าจักกุมไลมุ่งรับโตนี่สปราตาเตชิกาธา

跟搞落西巴哈姆，红干巴坦纳坦勒干蒂奈罗跑当坦森，崩皮料双干蹲宝温塞，เวลาเมื่อปล่อยกินของมันเดินแหล่งแล้วอุ่นงานต่างปิ้นพัดเดียดเขาออกตามปลอดภัยนั้นในปีสองพันไปสหกตัวปองต่างมีเขาออกห่างคัดเวลาตามโฮโซตามตัวฝืนโตช่องกันสุดไลอันขั้นการเตรียมไปดินเอาล็อปต้องนั้นห่างคัดปุ๊กวนฝั่งตาไฟแหม่ไฟลำเขาออกไปมาตามยิงดีนับเทือดินเอาล็อปต้องตามยิงดินหันฟุ้งในเปียดเจอคือเช็คเกี่ยวชุ่มไลเขาออกปลอดภัยดินเอาเยื่อใจซกสายฝั่งใจเดินเก่ารอสิผ่าคำพร้อมซู้หมูกุ้งสดสู่ลำเมย์กบป้องกับกันผ่อนหน่อยกันถูกพันปอกที่เก่านั้นอยู่ตาลิโซหันยกพร้อมพระเดชซงโกและพระเดชขมิ้นพระเดชเหล่าพระเดชมานพระเดชไทยพระเดชเวียดนามมีไต่เปี้ยว40กุลมาเข้าพร้อมเดปี2016ตัวมาก็ได้ตามหมูกุ้งสดสู่กบป้องกับกันผ่อนหน่อยกันถูกพันกันคิดใจมาแต่ตามเอาจงกันกบป้องกับกันตัวอยู่สั่งเตียงเครื่องใส่ตึกปืนไปบาดตุงปุ่งเนื่องกันให้สั่งให้หนาเทียมเคียงแหงสั่งเตียงกำลังพอให้มีหนากำซอยการหอยอยู่เฮากินและเปลี่ยนใกล้ปริหารแฝดใบบันตรงนั้นมีตาที่กับไพมังสุ่มร้ายสุพเตศเมื่อโดนพัดถึงหมักพิงโก้ตีเสาทงหันบิดโซ่คายไปถึงกาดลี่เจ้าทงสือปิ้นที่ปลุกสั่งหมักพิงโก้อันบันเมืองไปหุ่นไต่พัดเท่าใหญ่ลุงระเบิดนั้นนาเตอร์ปลุกสั่งหมักพิงโก้นี่พัดถึงเปียกสิบห้าหมื่นหมู่ในนี่นาเตอร์ปลุกสั่งหมักพิงโก้ซุกเสานี่พัดถึงสิบเก้าหมื่นหมู่ไปเดิ้งเก่าโลสิบสี่คำโครงการวิสานาจังโคโซ12ปันนาเจลต่างเปิดไข่แล้ว12ปันนาเจลปี2026ตัวพร้อมลงอันผู้หนุ่มกุนกัมโคโซนาจังยานอกันใหม่เองกันนั่นคือผู้หนุ่มกุนกัมเอายุนบินบ่ต่างกุนเองกันนั่นต่างเขาเห็ดไปโฮงโคโซนาจังแฝไปโคโซ12ปันนาเจลอยู่ที่บ้านน้องฟองเชียงฮงสือปะยาออกวัฒนธรรมมีติต่างบ้านเมืองหันก่อบ้องกับป่าไม้เมืองหอนวัฒนธรรมภาษาหน่อยยกยะไต้ฟงนี่อันมีติต่างบ้านเมืองหันกับตั้งเจิงกงสือหนึ่งไปไปโคโซนาซังฟงนี่ห่างคัดออกมาเช็ดตีคมติปยาติต่างนันซับตีเปิดจุ่มไล่ได้พ่อเพ่ห้ำปึงถึงโคโซนาซังเรื่องเก่าหล่อสิบหกคำซองการสั่งเตียงเพ่งรู้ยืนเคอตัวละข้องโคนันจะตั้งให้เปี้ยงเถินใจยุงปิ้นสินตั้งไหมอันบ้านเมืองไปวันตกเชื่อหุ่นไต่เอาข้องโคตัวละออกนำไปสมมุตินันปีสองพันไปสองตัวเดินเปลี่ยนหล่อเสาะเปียดคำเพ่งรู้ยืนเคอจะตั้งคุดเมการตกตื้นมวลนี่หัดทั้งเช็ดหอยเสาะเช็ดกวดยันต่างยาวมีหอย34กงหลีไปไปหุ้นเนื้อต่างนานนิงคึงโจ้สือซีจิงขู่ชื้อพิงทางเชียงเขาไปหุ้นไต่ไปฝ่ายทึ่งชิงโจ้ลิงซันเสียนลูวูเซินไต่ตั้มนำเมไปทึ่งเปอร์ปูวันเรื่องเก่าหล่อ16คำหมูไต่เปี้ยวถอนฮันแลนเหนือตัวพัดเตซงโกะยายุนหวยปังที่เศร้านันไปฮอดทึ่งญี่ปุ่นมิงกูฮูพร้อมฮันแลนเหนือตัวเองแก้นยายุนหวยปังนี่หมูไต่เปี้ยวถอนฮันแลนเหนือตัวพัดเตซงโกะปองไผออกผู่ฮันแลนเหนือตัวเปียถอยกุนไปไปขอบพร้อมๆเองกันผู้ปากก้ามไหวเจ้าปู่กูชาคนฟันสิบหกคำออกปากปาฝ่ายไปพระเตซงโกะซึมแหนมฟันนักเทียมมิงจิงตั้งบ่าวาโกเกโตกำลังต่างพระเตียนนันมึนสื่อใจเอาเลืองปึ้งมึนสื่อมาเขาเหตุการณ์สืบเส้นตาโตต่างพระเตียนนันติดโตตามไม้หือไต้หวันเอกราชนี่ซึ่งก็บอกสั่งทุกตีฝ่ายไปซงโกะต้นพอหือฟิลิปปินส์เอาเลืองการเจ็ดจินมานับถือพิญญาณอันมีซงโกะอันเดียวนันยะถาเหตุการณ์สปะอันคำรับเส้นตาพระเตซงโกะและพระเตฟิลิปปินส์นันเวลาตีแบบมึงหันเดิ้งเก่าโหลด16คำครูสายวู่จวงปุ้งเพนักสปองเจียงติโตซาเถออาลาโปต่างอาทิตย์นี้มาอยู่ฝ่ายไปอาการนั้นล้มกลุ่มครูสายวู่จวงอยู่ในวันนั้นคือที่ตามสงการทหารนั้นส่งปอกติโตซาเถออาลาโปนางโดนฝ่ายไปครูสายวู่จวงนั้นออกปากว่าอยู่ในซาซิต้านาลีนี่ยุนบินฟันเซิกซาเถออาลาโปติโตเซินตีเยี่ยมเหมือนหันหาตีบ่ได้อยู่ฝ่ายไปอากาศล้มกลุ่มแล้วหา12ปอกเวลาตีแบบมังหันเรื่องเก่าโลดสิบห้าคำโบของคำสุตานอาเอซาลาโบเกิดจองการโลปังนางดวนโบได้ปาหือกุนคุดของหน่อยตึก67กุนตายเสียยังมีไล่กุนทดายอันสักกันเพียงในปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นก้องเช่นผิดเสียงป้องนี้เพียวเขาซ้ำใหม่ก็ถึงตีนหนี

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปีทรงพันไปสัตว์สีโตเดินหกหล่อสิบเก่าคำถึงเสาคำสีจิงพิงจงสุจีเมื่ออยู่นิงฉาเข้าเจ็ดนันเผาออกกำปักเสียออกที่ได้ตุนอยู่บั่นตุ้งมังเกินไปพบจอดกระเทตามือไพ่เมืองหอยเหมือนกุนไปอีกเทียมตาเซาไดเฮท่าไดหังมีปินดีสั่งเตียงบั่นตุ้งน้ำงามตุนอยู่ไปบั่นตุ้งเปลี่ยนกะฮิตเฮาปะวินิเก่ากวนอันเบาดีนั่นมันกุ้งเมยกว่างตาดีปุ่นจากกันทุกพันเหือซองกันคาปิ้นที่กำซอยกะลาบันเมืองกำซอยได้ปุ่งนึ่งไปหลึกแลบคาเทียงฝั่งตาซองกันปอกตุกพันไปเทียม
1: ตีกวนโถให้กูกวนคับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไฟฟังเส้นคับไตสาเสิร์นโมนบอน
0: ตีก้องโถให้กู้กองคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสิร์นมวนก่อนเมทักผู้ฟังตังไลซอสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นก้องจันอยู่ในเวลาเผอกำคับกำโซปอกนี่ผู้ขาที่เผอกำคับเขามวนวอนต่วนใจนั้นหือพี่น้องตังไลฟังบัดนี้ซ้ายใจปีก็ตาผอหันจูมือต้องดูกุ้งติบหอกเมืองลือก็ได้เปลี่ยนไหมไซเฮิงปังนี้ตาเถมบัดเมืองลือบ่หันแหงเฮิ่นคาและนั่งเงยปังนี้เมืองคำสุกกินดีหองภาษาปุ่นตกสุดตีคกตั้มเขาเม็ดหน่อยก็ให้กาเมินลุ่มปังนี้เมืองกุนเฮายังมีหงสีลงเก็บออกปิ้นเม็ดหน่อยยิ่งใจเฮาบ่ได้ลูกเจ้าลางโหดเก็บให้บัดนี้ไพเมืองเฮาต่างร้ายได้สะไว้ใจสุขสาย้อนเปอพระเตเฒ่ามีในต่างอ้อนโฮโจกันโปและปิ้นเมืองคำกว่างและนั่งเงยบัดเดี๋ยวเฮาโจกันมาฟังไอ้คำคั้นและอีคำเอ่ยเมืองไฮไปอาครับ

0: ซุยซุย
1: ปีก็มาแอวเต่าและล่วงน้ำบ่หันหุนและตัวป้าและนางเงยปีก็มาเตียวและดุ้งหน้านี่บ่หันอันหมูกว้างหมูฟานปานหนะปีก็มานั่งอยู่ถาตู้นางบ่หันหุนนั่งมาเตือนหนอมีกาหุ้งคำไผ่และจ้อมพ้าบ่มีกูและนั่งเอ่ยโอ้ยนอมาดอสอยและจูฮักใจป้องและนั่งเอ่ยเมโตสอยจูไหมใจเอ่ยปีก็ฮูว่าน้องและเขาห่วยปีก็แอวจ้อมมาฮูว่าน้องและตกดุ้งนะแห่งใจจอมเต่าปีนี้เขาบ่เต้นเกี่ยวป้องง้อมหนอเตียวงามปีก็กังเลี้ยนจอมหลาอีนั่งหน่อยบ่ได้ตกและคุ้มทันปีนี้ข้าพาหลาตึ้งวันก็เบาจบปีนี้วังห้าปอกหลาและตีได้และสอยและกิ้งไว้และใจเอ๋ยนั่งงามปิ้นอ่ายเสียงและอีเมาะเมืองหลาไปอาครับ

0: bebida, ah,
1: sabe,
0: qual é
1: que
0: a capa?

0: soi lo ta phi la núm nang cây ta đi ơi
1: soi
0: soi
2: luôn mà quay phăng cầm khắp hắc xá bả mày anh ai xiang mừng là bây à khắp bố on man bảo bí nan จะว่าฮิตกองดีเปิดแห่งตั้งปิ้นเก่าสีจินพินตัวตันได้ปิ้นเก่าก็เหมือนเกี่ยวหน่วยแดงตันก็มาเปี้ยงกำเก่ามาเล่าไว้คือได้ฮักซ่าโดยป่าใหม่คือเหมือนดังด้อยเงินคือเหมือนดังด้อยคำฟังต่อเมโตเซียนก็ใหม่เซียนลำและติดฝายเซียนฝังหอยตาต่างเซียนมอนปูผ้าบ่เดียวฮิตกองห่างคัดไวคือได้ฮักซ่าเสียดหน่อยและเสียดใหญ่ตัวลีย้อนเปอร์ฮิตกองดีในตั้งฮักซ่าโดยดุ้งน้าและเสียดป้าเบาโนยาดเขาป่าใหม่ก็ป่านัดยืบเปิ้นเฮาต่างร้ายคือได้ฮักซ่าใหม่ปันลำและเสียดมอนคือมั่นนำจิงจีร้ายคัน

วันนี้เฮาตั้งไหลหื้อได้หักษาไม่ปันลำแลเส้นมอนหื้อมานั่งนำหอยน้อยจิ้มจีไหลคันนอวันเตดีใจติจาถึงห้องเมืองเป็นเมืองละเส้น

0: วิเศษกันว่าไผแลไข่หันโดยป่าไม้ก้อยมือพอลงงาดานนะก็ยังเนียแล
1: ผู้ฟังต่างหลายพวกนี้พี่ออกกำคับก็ถึงตีนหนียินดีกับต่างหลายหับฟังพวกหนาก้อยหัน

0: ติกิตุก็ฮับปาดิจงานิตายินนาซึวิฮวาโฮลิยูทีชิมาวิคูโอซูชิวเจและกัวชิเจกัวและเฮดิยาทาจานิจักกิตุกูสีโจติกาโจวิโอโลทุโตและชิมาวิจักกิตุวิโอคอฮากิสุสะกิมาพุซสวยกักกิตุซก็ฮับปาดิจงานิตา拉查加美国火拉茨日报为国家订阅加拿大哈乌维塔卡多为加地姆国宝的博会单地要开。祖国吉普在拉姆米马姆米泰姆米阿南姆米的于美国火拉茨日报为国家国马比奥大姆巴奥奇亚帕会加国开兰勒加地图订阅门捷大秀。加起你起来的吉国国订阅的荷拉维哈乌维塔卡多为马哈哈的达拉切。这里子早图是丁拿美味皮果时好下家早图来皮果时抵达马家给油基本卡被黑青阿瓦木抵达我可路哦丁拿美味皮果时抵达过瓦可黑色哈木抵达过哈巴抵达奥尼塔西索巴拿州可机瓜可说拉木抵马本马格也米打破配哈老西索巴拿州可机瓜来几乎是利用多家期马努夫哦抵达และชีวิตมิงก์วิโอโลขอยาวิโคชลามือสื่อได้หรือปืนมาได้มาวิอยู่ก็หาปาได้ชิคอนิท่าอสุจูโกตาเพคอนอชบ้าหรือลาวิก็จะได้จ้าโอและกาดาวิโอโลได้มาฮอลูกูลูกาตุคาพิลูยี่หัวกาโปกูดากาและฮอลูกูดากาตุฮาเลาอาหุกจะเปิดเกลฮอพอมิงก์ลาชาหรือขอปอยวิโอคาสได้จ้าก็จะสิวฮอลูกูกาตุคาลูชิแลกว่าสี่นานีคือจูสสี่จีคู่ชีพิทาจักคือออดีและชีจูลิซาสีลูวูจูออกาและนี่คือเลยนี่ชิ้นนี้ขอฮิฮาปาทาตากะจีคือลาวิโยที่ฮาเสียชีโอกุลีพะโจผู้อาลาสฮานี่ชิสวาบะโตกิโจก็ฮาปาที่ชิคนนี้ท่านี่ชิพอยาจีฮุยคีพอจอยดาวิโอขอจักคอยวิจูกอตามวิโอมูยาปามุมีวิมีกูวูออกาอยู่ชีริโปจูกัวตามือวิโอมุคอคีโจปะฮิฮากาพะโจโอฮอกูมิงกิคูวิโอโลที่ผ่านหานี้แต่ว่าพอฟิลิปปินส์มุมิโอกาตีกือตาตูกูวิทาจุดาแลว่าจะพูดตัวกูปะกัวจะคุยกัวฮับปาที่ชิคอนิทาฟิลิปปินส์ทากูบีวีจูกัวติมาตีโจวีเด็กฮะคาเดติกิชิทาตาจักกูพะลาอุติมุมิวิโอยากัวฮับปาที่ชิคอนิทาฟุซายฟุจวาลิทูโตและกูวีสิ่งนี้ท่าย่อคือมาจากผู้เผยตัวอีเล่ซาเธออาลาโปมุมีท่านี่โปจะโบกขอโบเผยปีศูชีวิตสุดท้ายฟุตเซฟจวักกุวีนี่ชื่อว่าไหนเหรอขอซาเธอมุมีวีมาจากผู้เยี่ยมมุมีท่าอาชีนี่โปงูจะโบเผยปีจอวุกละโปก็หาปาติชิคนี้ท่ากุวีตุนี้สกุลมิงเกอร์ออร์สวีซาจ้ามาบุลูติการโบเผยศูวุกละโปออร์ลชีทุตโตวิท่าโรสโปติชิกะมากุฮาระโมชิโอติมุมิวิโอยะโกฮาปาติชิงานิทาสุตะกะลานะมุมิวิสิดูสิโลกิติกามีปะมีโยวิสตอละสิดูสิโลปะขอชิสกะจูฮาวมีปิสิวเมสิวิโชกะคาจวยมาชิริโปขอสุสาสเลโชเจทุมาละกาวิโยและจาโยทุมาละตาวิโยโนฮิกาชนาลาวิโอบุเอยะ
1: オスドカジョヒティヤカチョキタダホダオスヤコカティゲジュキシチピウドカティンテトジョヒ

Mayor, dear Mayor, man.

야셰 에네보 다일라 레리리네포즈이

呀，叫啊，呀，我个个哦，来接不子来接老娘们，托把子里托老娘。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文先生会
4: 当代双方的
3: 李苏姆师傅
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏声阿苗跟孟金南，咱那边阿静坏感呆。
7: 放坏声阿苗跟孟金南，咱那边阿静坏感呆。
6: 飞离皮膜，破口出现流。
7: 飞离皮膜，破口出现流。
6: 比如我等来就留下，就了阿庆等黑和我博来，好地等黑等来来地特别。身为常委会黄开会，主张复印帮装习近平总书记等他们的答。ที่ดอกรองที่ดีดักรองเลยเมืองจินดานปุ่งบอกออกรองป้องเห็นหน้ากันดักเจอขักเลอเซินปักเปียสิบเก้าเปิงฝ่ายป้องกันได้ได้วิจารตั้งการได้ยิ้มตีจินดานเซินปุ่งบอกออกไล่บอกเหลอยู่เขาจงชิวกู้ชินออกวะหลี่ยิ้มเลยขุยอันฝงจุ้มหุมกันป้องกันอึ่งหิมขี้ดำขวางขี้ดำไม่กงโค้หุ่มหุ่มปองให้รองรักผ่านขันเซออีร้อมกาลำเก้าปอกเลยอยู่ตาลีเจ้าห้องไข่บักพินกูตีวิ่งเจ้าทงมิ้วสุกเจ้าดันผู้ได้เอากาไข่เด้อกัดซาป้องป้องการเปลี่ยนจากโคโซตีสิบสองปันล้าเจ้าผู้ได้หุยปล่อยเฮือปืนกะเยี่ยมตัวขี้ดำพินลู่ยินโคผู้ตีสร้างดีได้พอกเฮือป้องป้องการตู่รอกตีระตึงเก่าเนียดบอกเฮือตึงไฟดีปินเอารองเห็ดตั้งป้องตีมันป้องจอมเงาเปียงตึงจงโก้หลังหนึ่งในย้ำได้จะฮับทอมเขาสตั้งมาอึกจะได้บริเวณเก้าได้16วันเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องไข่ขุยจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีต้านคำดักหลาเหตุดอกรองจีดีดักหล่องได้ที่ออกอาถังแล้วเซินเฮาปองจอมนั้นขึงปองรองปองการผ่านสร้างปัดเปรองตีสร้างว่างจุดตันเสาดีเจียผิวเป็ดรองเห็ดเบิกเห็ดเดิ้งหน้ากันจะได้เซินไว้สู้จีว่างดินทิ้งปองไข่ขุยเมื่อเดินเก้าได้14วันจอมหนังเข่าอันไฟติดบีคักไปล่ากันยินานเซินนั้นได้หูรองปองเห็ดล่ากันดักเจอคักเลอเซินดำสองปุดตั้งล่ากันซื้อดักด่าแห้งแล้วยินานเซินเมื่อสองเหงไป26ปีปุ๊บปุ่งบอกออกบารองปองเห็ดล่ากันดำสองปุดได้มีล่ากันดักเจอคักเลอเซินปากเปียสิบเก้าเปิงสูติอาล้างปองกันมันตั้งหลงคิดถึง5ปัก57กกตีไป2ปักบุ่นเย็นตู่ถึงย้ำในปีใดยินานปุ๊บปงหมอกรองปองเห็ดล่ากันดักเจอคักเลือเส้นได้2ปุดตั้งหลงมีล่ากันดักเจอเห็ง8ปัก66เปิงสูติอาร้างปองกันมันตั้งหลงคิดถึง2บุ่นกกตี6เห็ง3ปักบุ่นเย็นเมื่อเดินเก้าได้15วันฝ่ายป้องกันดิกได้วีจ่าตั้งการดียิ้มลือเซินปุ่งหมอกออกลองบอกเหลอยู่เขาจงชิวเจ้กู้ฉินเจ้เมื่อสองเหงไป26ปีบอกว่าหลียิ้มหลู่จองจีดันมีเจมลองเห็ดดีการตักอันตั้งดียิ้มไปจุ่มลองมิ้วกาขันกาดียิ้มปูเฮียงปองจอมลองหมักติ่นทิ้งก้อนให้ฟังพีไฟสี่กาหูกาเห็ดลองถกเถาจอมฟิ้งดีทุ่งงามในปัดเปจอมมาแห้งผู้เจ้ากะมุนกะเสือไปเห็ดดองดีเยี่ยมมถุกฟิ่งมิ้วหิวใจจอมฟิ่งดีทุ่งงามเห็ดดองดีเยี่ยมมิ้วถุกเถางำย้อนเชียวฝีเชียนไปดีเยี่ยมจะได้เป็ดเปิงอามาขามเฮือปีรองซื้อออกบ้าดีเยี่ยมนั่นดิมใจเจอปิ่วเจอซื้อกะดีเยี่ยมได้ปล่อยเจอซื้อขึงขวางติ่นอ่องดีเยี่ยมเมื่อเดินเข้าได้15วันขุยอันฝงชุ่มหุมกันปองการ

0: ตึงกาปองเฮ็ดเช่นโหเตฮ้องว่าคิดำเพิ่นรู้ยินโหได้ปุติสร้างดีได้เพาะเฮอฮิดอกตั้งเฮือมาอันนกอึ่งป้าวันตกปลายจานฮอดถึงเด้อดำปากไหลกะดันมือสองเฮงปลาย22ปีเดือน8ได้28วันคิดำเพิ่นรู้ยินโหตีป้องกันติสร้างโสเตียรังป้องกันมันคิดถึง7ปาก27กกติเย็นตั้งยาวมีปาก34ดักไป2ปากบีลูกปลาห่วงพินทางเจียงเขาชีจินขู่ชีวิ่งขึ้นเจ้าตีด้านดินเตะถึงเอิงป้าไปจันหลูเฉินดินซานเฉียนนึกชินเจ้าดันไปจอมชินเจียงวัดถึงเปิ้ลบุวันกะตัวไรไต้หวันอยู่เอิงตั้นกลางตึงฟิลิปปินตาการปองเหตุอ้องปองกันนั้นคนใครบอกอาจ้องตัวลอกตีระตึงเก่ากูจะคนเมื่อเดินเก้าได้ชิบุกวันบอกว่าตึงจงโก้ลัดจับพวกฝงบินจินตั้งเหตุหือตั้งป้าลอกกกยกกูโจกันกว่าเหตุหือตั้งเปิ้นกามากันอ้างเคยตั้งโหหางผู้เจ้าไรตัวก้อยเป็นรองมิ้วเหตุเป็ดลายดันหือก็ตีได้อกซุ่มตั้งชงโก้เลียดบ่อเฮิร์ตตั้งไฟดีปินจอมลองตีตั้งบ้านเหตุจอมปองจอมลองอันตั้งชงโก้ก้อยมีหลังเดิงดันในเหตุรองมิ้วขงไข่โจ้อาจ้องตั้งชงโก้ไรอันเซมไข่ต้านไข่ได้เป็นข้าวสตั้งบ่เป็นฟูเซนต้านไข่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นคู่ตามชีจิ้นเห็นมือสองเห็นไป23ปีเดือน6ได้14วันชีจิ้นพินอยู่ร้อยสินจมโขหุ่ยต้านขัดรัดแดงรองปองเมอาข้างคนตั้งปนตีป่าดันชีออกตึงชงโก้จังขามเอารองดีอาข้างก้นเมืองไว้สงสีเปินจังขามไปขนตั้งขึ้นกับขึ้นปานคักเบี้ยอาข้างก้นถูกโคอาจ้องและตึงกับผู้เจ้าอยู่ย้ำเต้าโทรองขึ้นกับขึ้นปานตึงชงโก้ได้อามาขามเฮืออาข้างก้นเฮายกสงมาเจอเลียดสู่เฮือก้นเฮาปงเจอรุกกูป้ากูล่าคักเบี้ยมาไม่เห็นตีไอ้ฟ้าสังในผู้ตันปุ้งไปดังกัน
1: เจ้าวะเดือดินได้ไม่ยอมพกคู่ได้ไข่เอา
0: ไอ้ฟ้าไม่ไข่ดินผู้เฮียงเปียกกะก็ได้ยินว่าเพื่อนสามเขาเตียนอยู่หิมขี้ดำหน้ามั่นดันพุดดองหังดำจังอันมีหอมดำสีนอนตึงดัดใส่หรือสนดัน
1: ได้ติหือได้หิมหอมตั้งดินติท่านมีบกไอ้ดำบันยิ้วฉิใบซาโอปาเตะสมควาเรื่องเงินปกโคโกอันน่าได้ข่มขู่บกดำบันโดมแขนล่างฉี่ดำ30เที่ยวดันสักวัดเตี้ยมเดียงเข็มบกดำมันสองป้าห้ามีดันถึงได้คุดถังคุดหวงไก่เฮิร์นไก่ส้มเต้งโตขวางมันเห็ดใช้มาโคดอันเบาดันจังกะโคดโจฟังผูเชิญบกดำมันมิ้วดักดันจังกะโคดโจบกดำมันไอ้ฟ้าไม่ดำมันเผยได้ผายสังบากะจ้าโจเมียไปดันจังจังขวางเห็ดเอ็น
0: รองตั้งดักยังใครว่าพองเชิญเกาหลูจีโจกะห้ามมัน
1: จะเอาโดดได้กาบวกห้ามมันสังมาสู่อ้อนห้ามีดันพูดหวังไก่เฮิร์นเอิงกะโดดได้ซาเปียดกาซามันรั้งโหลเปิดเจ้าออกรั้งที่มือโสปีกายมีแล้วมันตึ้งแอบดันเจ้ามีก้นสู่เดิมบกดำบันนั้นเหตุสายช้างกาเตียงโจ้บกดำบันเดียวกะไส้โสหลายหมดเยี่ยนอซา
0: ต้องไหนเอาต่างปกถึงเกายิ้มหันมีก้นสู่อ้อนสันหิมบกดำมันร่มเทียนย่านฉี่ห้ามอีดันโคตรหลองถางหองไก่เฮิร์นโคตรดินเมาดันอยู่หิมบกดำมันร่มเทียนย่านฉี่ร่มโจ้ไอดำมันเจ้าชีโจ้ปูเตียนกว่าให้บอกอาจวงฉี่ตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาดันฉี่ตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสอง
1: หิมบกดำมันสองป้าห้ามอีดันยังกะไรบกดำมันป้าเตะโดยอิงเพิงตั้งหลาย
2: โกเผิวสังคำมีสังโลกสงอาปิกตำจับกะ
3: โกเผิวสังคำมียังโลกสงอาปิกตำจับกะ
2: เดินขาวเสิร์ฟสว่างข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
3: เดินขาวเสิร์ฟสว่างข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาพี่น้องเขาทั้งหลายเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมค้ำหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเลย

0: 广播博利不免后，苏当后比朗学堂内，有你今晚很热闹送。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
3: 是感到爱空浓浓你，但冷那是搞了中东一个。蒙多拉多等个蒙古拉多是蓬蓬蓬那东空蒙度是金平啊阿强蒙嘎我准备蹲密集三尼拍阿宗沙宗神来是嘎云南蒙多阿藏阿强个把母婴暗阿藏在市库是不拉达的是嘎云南蒙多共盘帕直铁不可蒙古达尼个中秋是大时光杯铁蒙丹带多杯不可是东芝胖蓝是不拉达的是嘎交通没有那内密瓦木国西每日都是不拉木空盖个家爱是嘎พินลูขาลำกลัวชงุดล่าลุนนาสังโพลีไหลพังวาใส่ง่ายสิกาสิกาที่ได้งุดแต่พังลิงยิมีสิยิมพินากาดอมิชินลาง่ายหลักสันสิกาเทียมควันงุยไปบังดันนาอยากรู้เดียสิกาที่ทำพังวาสนาสุดท้ายคุณได้สิครูอยากสิญมงโตรับโตตึงเกรมุกคนรับโตสพองปอพองนาตรงคุ้มมุดสิยิมพินอาอาจักมงกามุจมุดุนมีจะสันยิเพออาจอมชาจอมชินลายูนังมงโตนากลัวชุดมีดูลำนี้จนสปรตัดเรมาไอวันนี้ลู่ไอคูกลอสโปรมานั่งกันระกงพันประกาศกว่ามาเดียนส่งจงไอคูอุ้งครูเสียงกุมเสียงสคริปต์หลักสั่งกษัตริย์มุ่งปงหลีนีแพ้จอมตุบสมรู้อยู่เรามาไอองตัวรับตัวมุ่งตัววังยิงจะพองสาจูจมูไอสตาร์ทคูถ้าชิมลียาชิงีอีนามุ่งตัวจึงขาดจากกุมไลมุ่งรับตัวนี้สปราตาเตชิกาธาอีนามุ่งตัวเขียนละข้องไอคุ้งครูยิงนำบัตรของพงมุ่งตัวอาจารย์อาชักกบ่ามุ่งยิงงามเทเกราอาชักไอมุ่งยิงงามจะผ่านสปราตาใสนับปัจจุบันหลังนาจะผ่านท่ามุ่งตัวจางอาจจะกระบาดมุ่ยงามและจามจะเชิดคู่ฉลองตอนนาแต่บางท่านไออารังกมพรตรงคงจะผ่านก่อยังกิติมงอาจามงอาชิสนิดวันละข้องตัวไอยาเตียงว่าตัวยังแต่ยังอยู่ในมุ่งตัวท่ามุ่งตัวจางอาจจะกระบาดมุ่ยงามพงละข้องสิบรัตเศรษฐีมเรนมุ่งตัวจางอาจจะกระบาดมุ่ยงามเชียงมีมจ่าจ่ากรุษกรุเพฉลองตอนนาแต่บางท่านไออารังกมพรตรงคงจะผ่านก่อยังดีมวลคองคิงกรูมาสมจาตูลูไซสตาทคุณถ้าชิมงายะชนีมงตัวกงพันผาจิเทผู้ขอมุกวันตับนีคิงละคองไอคงกรูยิงจงเชียวสตาชกงบวยมงตันไตโตบวยละปรันวันนี้ลูไอคูผู้ขอมนาคูสตุมจพลังตัดไซไตถ้าพงตังผาจิคูผู้ขอมลำนีเต่าสวนตันดินหนังกวันนามนูโปโปเทผู้ขอมลำหนึ่งครับวันพังกวันขังตัวมสัตลำนีแพ้ขันสาเดราคันวันนี้ลู่ไอคูโมโดจวนโมโดกอดไม่ใจจำอยู่ไอลำยีแพ้ที่นางอาจำกุนก็อยู่นาช่างลมเดราตัวแต่คูนซาชงวันไอชาเตียซาไอลำกโลกุงพันไอคู

不คำตัวสัตลำนี่ก็ขันษากุ้งพันผาจีบุคำลำทาลังนากมพรลังมันนี่พิชอนล้านนาคูส่วนตัวตัดเรลำจัดนี่ล้มนารถทำไอ้บุคำมันนำนี่มินจังระมีเปียวเปียวไรบุคำมินจังระไอ้คูลังสกิมเรลูคราอามาคำยาขัดวางไอ้ยะยังเจ้าทงมิวนาด้วยมิวอมก็สิโกกัจฉังกนาคันตุพังวาไซเจ้าทงมิวก็อันเถียมุงตันตึงตามกานากบาติกไอตั้งกจาไอมีว่ามุกกสีกลอสโปรกสีมตุนชราแรงหาไอเถียมเรนนำสีไข่ถอนไอครั้งชาโกมูเสียมจัดมวนมงาตังตุนนาแต่ถ้าล่อยมุกกสีไข่ถอนไอครั้งชาโกมูเสียมมิมวนชูชิงครุมสมจาตุงาไอชะตาชูนเทชกรุยาชนีมีว่ามุงตันนันแต่ตัวลาลูไอกวนนานำปัดละไงมุงตันอาจังคุณนากุมพรกมเตียงขัดว่าไอขะนูครั้งปังไหลตู่หลู่ไอขะลำถู่มุ่มกำพินดูขะลำลู่โกมเตียนชงวดครั้งละหลู่ใส่เถียมเรนสนาตึงตามกาคันหน้าหนีขะปังไหลกูไหลนาลำนานโปตอนหลู่ใส่เห็นละข้องไอคนละข้องหญิงสตามจัดเทคความจัดยาชนีก่อนนาพินดูขะลำโกโกลพังว่าใส่ตัดปังตัดแต่อารังกมโพรตรงคงจะพังโกแย่งกดีสิญจ่าคนสิญตู่กลูเดียเตียงอาจารย์สมชิมลีถอดละข้องตู่ตึงตามกาเดียนันยิงมิวเขินโจมิวซีจินขะน้องชราพินทางขะก้นนาตึงตามกาเดชินโจมิวลิงชังขึงวังลูอู้กันเรียคูเล่นนาชินจังขะคูขันนาเปิดปูวังโกวัดุงาไอชุดาจคูนเทศกรุยาชนีนำบัดขุนหลังนาอาสยาตันคุมชมาจงเปิดโกสาช่างล้มไอมีหวังมุงตันกษาพงนิโกจับปันมุงตันมิงกูอู้โกดูใส่แต่หลังนาอาสยาตันคุมชมาจงเปิดท่ามีหวังมุงตันคุมชมาจงกษาพง

ซนตาโตต่างประเทศนั้นติดต่อตามไม้หือไต้หวันเอกราชนี่ซึ่งก็บอกสังทุกดีไปไปสงกูต้นพอกหือฟิลิปปินส์เอาเรื่องการแจ้จินมานับถือพิญญาณอันมีสงกูอันเดียวนั้นยาถ่าเหตุการณ์สปะอันคำรับเซนตาประเทศสงกูและประเทศฟิลิปปินส์นั้นเวลาตีแบบมึงหันเดินเก่าโหลสิบหกคำคู่สายวูจวงปุ้งเพนักสปองเจียงติดต่อซาเถออาราโปต่างอาทิตย์นี้มาอยู่ฝ่ายไปอาการทันล้มกลุ่มคู่สายวูจวงอยู่ในวันนั้นคือได้ตามสงการทหารนั้นสองปอกติดต่อซาเถออาราโปนางโดนฝ่ายไปคู่สายวูจวงนั้นออกปากว่าอยู่ในเซาซิต้านาลีนี่ยุนบินฟันเซิกซาเถออาราโปติดต่อเซินตีเยี่ยมเหมือนหันหาตีบ่ได้อยู่ฝ่ายไปอากาศล้มกลุ่มแล้วหาสิบสองปอกเวลาตีแบบมังหันเรื่องเก่าโลสิบห้าคำบอของคำสุตานอาเอซาลาบอกเกิดจองการโลปังนางด่วนพอได้ปาหือกุนคุดของหน่อยตึก67กุนตายเสียยังมีไล่กุนทาได้อันสกัมเพียงนี้ปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นก้องเส้นผิดเสียงป้องนี้เพียวเขาซ้ำใหม่ก็ถึงตินหนี

0: ความเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิงพิงปีสองพันไปสับสีโตเดินหกหล่อสิบเก่าคำถึงเสาคำสีจิงพิงจงสุจีเมื่ออยู่นิงฉาเข้าจัดนั่นเผาออกกำปักสีออกที่ได้ตุนอยู่บันตุงมังเกินไปพบจอดกระเทตามหือไพเมืองไหวเหมือนกวนไปอีกเทียมตาเซลใดเฮท่าใดหังมีปินดีสั่งเตียงบันตุงน้ำงามตุนอยู่ไปบันตุงเปลี่ยนกะฮิตเฮาปะวินิเก่ากวนอันเบาดินั่นมันกุ้งเมกว่างตาดีปุนจากกันทุกพันหือซองกันคาปิ้นที่กำซอยกะลาบันเมืองกำซอยได้ปงนึงไปลึกแลบคาเทียงฝั่งตาซองกันปอกตุกพันไปเทียม
1: ตีกวนโถให้กูกวนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบวน
0: ตีก้องโถให้กู้กองคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับไตสาเสิร์นมวนก่อนเมทักผู้ฟังตังไลซอสดีอยู่ดีกินวานผู้ขาปิ้นก้องจันอยู่ในเวลาเผอกำคับกำโซปอกนี่ผู้ขาที่เผอกำคับเขามวนวอนต่อนใจนั้นหือพี่น้องตังไลฟังบัดนี้ซ้ายใจปีก็ตาผอหันจูมือต้องดูกุ้งตีผอกเมืองลือก็ได้เปลี่ยนไหมไซเฮิงปังนี้ต้าเทียมบันเมืองลือบ่าวฮันแหงเฮิ่นคาและนั่งเอ่ยปังนี้เมืองคำสุกกินดีห่องภาษาปุ่นตกสุดตีคกตั้มเขาเม็ดหน่อยก็ให้กาเมินลุ่มปังนี้เมืองกุนเฮายังมีหงซีลงเก็บออกปิ้นเม็ดหน่อยยิ่งใจเฮาบ่ได้ลุกเจ้าลางโหดเก็บให้บัดนี้ไพเมืองเฮาต่างร้ายได้สะไว้ใจสุขสาย้อนเปอร์พระเตเทามีในต่างอ้อนโฮโจกันโปและปิ้นเมืองคำกว่างและนั่งเอ่ยบัดเดี๋ยวเฮาโจกันมาฟังไอ้คำคั้นและอีคำเอ่ยเมืองไฮไปอะครับ

0: ย
1: สุ้ยสุ้ย
2: ปีก็มาแอวเต่าและล่วงน้ำบ่หันหุนและตัวป้าและนางเงยปีก็มาเตียวและดุ้งน้านี่บ่หันอันหมูกว้างหมูฟานปานหนะปีก็มานั่งอยู่ถาตู้นางบ่หันหุนนั่งมาเตนอมีกาหุ้งคำไผ่และจ้อมพ้าบ่มีกูและนางเงยโอ้ยนอมาดอสอยและจูฮักใจป้องและนั่งเอ่ยเมโตสอยจูไหมใจเอ่ยปีก็ฮูว่าน้องและเขาห่วยปีก็แอวจอมมาฮูว่าน้องและตกดุ้งนะแหงใจจอมเต่าปีนี้เขาบ่เต้นเกี่ยวป้องง้อมหนอเตี้ยวงามปีก็กังเลี้ยนจอมหลาอีนั่งหน่อยบ่ได้ตกและคุ้มทันปีนี้ข้าพาหลาตึ้งวันก็เบาจบปีนี้วังห้าปอกหลาและตีได้และสอยและกิ้งไว้และใจเอ๋ยนั่งงามปิ้นอ่ายเสียงและอีเมาะเมืองหลาไปอาครับ

puta que monte.

าก้อยฟังกรรมครับฮักษาป่าใหม่อันอายเสียงเมืองลาไปอะครับโปอ่อนม่านเป่าปีนั่นจัดว่าฮิตกองดีเปอแหงตั้งปิ้นเก่าสีจินพินตัวตันได้ปิ้นเก่าก็เหมือนเกี่ยวหน่วยแดงตันก็มาเพียงกรรมเก่ามาเล่าไว้คือได้ฮักษาโดยป่าใหม่คือเหมือนดังด้อยเงินคือเหมือนดังด้อยคำฟังต่อเมโตเซียนก้อใหม่เซียนลำและติดฝายเซียนฝังหอยตาต่างเซียนมวนปูพาบ่าเดียวฮิตกองห่างคัดไวคือได้ฮักษาเซ็ดหน่อยและเซ็ดใหญ่ตัวลีย้อนเปอร์ฮิตกองดีในตั้งฮักษาโดยดุ้งนาและเซ็ดป้าเบาโนยาดเขาป่าใหม่ก็ป่านัดยือเปิ้นเฮาต่างหลายคือได้ฮักษาใหม่ปันลำและเ

0: 先门，和曼南经济来看。
1: 阿哥走回走。

เอามาเล่าไว้คือได้หักษาโดยป่าไม้คือเหมือนดังโดยเงินคือเหมือนดังโดยคำฟังเจาะเม็ดโตแสนก็ไม่แสนล้ำแน่ที่ไฟ

วันนี้เฮาตั้งไหลให้ได้หักษาไม่ปันลำแลเส้นมอนหือมานั่งนำหอยน้อยจิ้มจีไหลคันนอวันเตดีใจติจาถึงห้องเมืองเป็นเมืองละเส้น

0: 出自科图基地，基地克来拉和科图基地欧亚。
1: 云南亚语出自科图基地，基地克来拉和科图基地欧亚。
0: 唔可唔可。

Mayo de mayo.

야셉 에네보다 이래 레리리 네포즈이

면 토바 아들이 돌아왔냐.

Mayo de mayo, me.

jašet. Ne bo da ile le li li ne po zi.